0: ได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
1: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
3: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
4: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568 ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
4: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบ ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
4: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จัดสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2 อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โฮชนะไซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น6-2และ6-0มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4มาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารด้านความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ก Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อย ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่ง

0: เสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
5: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
4: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
5: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำอันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี้ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอปที่1เนี่ยครอปที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอปนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอปเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่มีสิทธิ์มากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับห้าปรับรับแล้งเช่นถ้าแล้งมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้า ฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
4: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
5: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไร่ละเท่าไหร่นะครับพืชไร่ละเท่าไหร่นาข้าวไร่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพอหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
4: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
5: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในหน้าที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วนะอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเนี่ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลัก4ถูกสูตรถูกตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกร รวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพอดอต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดส่งผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตร

0: พราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่ผู้เสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรบดีที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ 2-3 ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแรงอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรัฐพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
5: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
4: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
6: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆในกระป๋าเป็นทิศทางเดียวกันตรงนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถได้เล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
4: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของ

0: คนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
2: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
4: มีนโยบายที่ต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
2: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Centerนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยว ข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนางสาวรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ100ถึง500ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ที่ฉันพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
6: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
7: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
6: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
10: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจใน

การฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังควบคุมเสียงโดยคุณสายชนมีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับราคาน้ำมันเช้าวันนี้นะครับปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรนะฮะกลุ่มดีเซล70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มพรีเมียมนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางครับประกอบเรื่องของรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็ไปโจมตีทางด้านของยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยโดนโจมตีทางรถไฟเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับขึ้นในเช้าวันนี้นะครับต้องติดตามดูครับสถานการณ์ตะวันออกกลางเกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนี่ปลาเข้าไปกี่เดือนแล้วฮะคุณปริศราฮะ
2: โอ้หลายเดือนแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่กุมภาก็น่าจะ
1: 7เดือน
2: 7เดือน
1: 7เดือนแล้วนะครับตอนนี้มาตรการของรัฐบาลเนี่ยก็คือการกู้เงินมา 400,000 ล้านถูกไหมฮะ 200,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็นไปเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าประชาชนก็ให้ความพึงพอใจนะครับจากโพลที่ออกมาบอกว่าผลงานเด่นของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรคือ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4เดือนนี้นะครับต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยซบเซาปัญหาของราคาน้ำมันที่ดีตัวสูงขึ้นราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะค่าครองชีพที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะฮะข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิมนะฮะรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับต้องติดตามดูนี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาตรงนี้นะครับประเมินกันครับว่าในระยะที่เหลือของปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ยินมาคุณปริศราฮะเรื่องของเที่ยวไทยใช่ไหม
2: ใช่ไทยเที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทย plus น่าจะไปปีนี้ตุลาคม
1: ใช่นะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับภาคเหนือนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่ากรีนซีซันถ้าเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือหน้าฝนการท่องเที่ยวซบเซาว่าอย่างนั้นเถอะเราก็พยายามบิดภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาที่ฟังดูแล้วดีแต่บางทีประชาชนก็จะงงๆสรุปแล้วโลซีซันนั่นแหละเร
2: ื่
1: องของฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะซบเซาเนื่องจากหน้าฝนเนี่ยถ้ามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้โดยเร็วเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีไม่อย่างนั้นมันไฮซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยภาคเหนือคนก็เยอะอยู่แล้วแล้วไปกระตุ้นอีกเนี่ยมันก็
2: อาจจะแออัดหน่อย
1: มันอาจจะไม่ตอบโจทย์การกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซานะครับต้องติดตามดูว่าจะมีกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยหลังไทยช่วยไทยพลัสหมดเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะติดตามดูครับแต่ที่ไม่ต้องลุ้นนะฮะโฆษกคนใหม่มาเรียบร้อยนะครับท่านคุณรัชดาธนาดิเรกคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกไปนะครับผลของหนังสือลาออกมีผลเมื่อวันที่7 กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้ที่มาแทนคือโฆษกผู้ชายเป็นคุณหมอนะครับชื่อคุณหมอ
2: คุณหมอเอกภพเพียงพิเศษนะคะ
1: ครับก็มีการนำแถลงผลการประชุมครม.ครั้งแรกนะครับแล้วก็ประกาศตัวประกาศตนนะครับว่าไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงสรุปแล้วเป็นสายตอบโต้นะฮะ
2: ค
1: ือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยโฆษกรัฐบาลท่านนี้เนี่ยน่าจะมาแนวสายตอบโต
2: ้
1: น่าจะแนวสายตอบโต้แต่การตอบโต้ของท่านจะใช้แนวข้อมูลและข้อเท็จจริงตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่อารมณ์ไม่เน้นโต้วาทีไม่เน้นวาทกรรมทางการเมืองอันนี้ผมพูดเองนะฮะวาทกรรมทางการเมืองได้เดี๋ยวเราจะต้องติดตามดูเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นท่านใหม
2: ่
1: ในทีมรัฐบาลอนุทินนะครับส่วนการประชุมเมื่อวานนี้ฮะพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะเป็นวันที่2แล้วนะครับแน่นอนฮะตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีสีสันมากมายนะฮะตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนแต่หลักใหญ่ใจความก็คือการปรับลดงบประมาณลงของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงดูส่วนศาลปกครองนะครับก็มีคำพิพากษานะครับอันนี้ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะฮะศาลปกครองมี2ชั้นคือชั้นต้นกับสูงสุดนะฮะส่วนที่เขาบอกว่าศาลปกครองกลางคือตั้งอยู่ส่วนกลางแต่ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวานมีคำพิพากษานะครับสั่งให้กรมประมงไปแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ให้ประกาศว่าพื้นที่แม่กลองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เขตสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีการฟ้อง class action หร
2: ือ
1: ว่าฟ้องผู้บริโภคแบบกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่เนี่ยจะรวมตัวกันฟ้องคาดว่าน่าจะเป็นศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับเป็นพื้นที่ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนนะฮะที่นำปลาพันธุ์นี้เข้ามานะครับอันนี้กระแสข่าวว่าเช่นนั้นนะฮะต้องติดตามดูกันครับไปดูการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วันที่2เมื่อวานนี้ครับที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็มีคุณณัชชาอินชัยบุญสวัสดิ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตครับว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำอันนี้ก็พูดก่อนที่ศาลจะพิพากษานะครับพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านสำหรับการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีศูนย์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านพรรคภูมิใจไทยฮะคุณยุพราชบัวอินฮะส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตเรื่องของการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ลดลงสวนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรียกร้องให้ทบทวนการใช้วิธีสำรวจต้นทุนตรวจสอบระบบการซื้อวัดความชื้นและกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นว่าควรตัดลดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการดำเนินการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70นะเสียงข้างมากก็มีการยืนยันในที่ประชุมสภาด้วยว่าการตัดสินใจปรับลดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทเนี่ยหรือว่าประมาณร้อยละ 1.27 นะคะตรงนี้ไม่กระทบต่อภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจนกระทั่งเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะส่วนข้อสังเกตเรื่องของการเช่ารถนะคะคุณมณพรบอกว่าก็เป็นการทดแทนรถเดิมที่มีอายุกว่า30ปีแล้วสอดคล้อง

0: กับนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะส่วนโครงการที่พูดถึงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่อุดรธานีนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี68ไม่ได้เกิดจากการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็พื้นที่สปกเนี่ยเข้าถึงแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการขยายการใช้สารชีวพันธุ์เร่งแก้ปัญหาใบร่วงในยางพาราพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการจัดหาเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเอามาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี55ส่วนงบประมาณกว่าอีก700ล้านบาทนะคะสำหรับศูนย์ข้าว25แห่งตรงนี้เขาก็มีเป้าหมายที่จะจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนะคะส่วนความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรที่อยู่ที่การทำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำเพียงพอนะคะลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งงบประมาณเองก็จะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการผลิตการลดต้นทุนไปสู่จนถึงการตลาดนะคะพร้อมให้ความสำคัญกับพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้คือบรรยากาศนะฮะการประชุมเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือช่วงเช้าช่วงกลางวันแต่ว่าตอนดึกนะฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนดึกเนี่ยก็มีโอ้โหคือมีการวิพากษ์เนี่ยแหละของทางพรรคประชาชนเนี่ยกับรัฐพรรครัฐบาลคือเวทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเวทีเพื่อที่จะดูรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินที่จะใช้นั่นแหละทางด้านของฝ่ายค้านกรรมธิการเขามีความเห็นว่าจะต้องปรับลดงบเท่านั้นเท่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเลขทางตัวเงินนะครับที่นำมาพูดกันแต่ว่าก็มีการพูดในทางการเมืองมีการพูดเนี่ยในการพาดพิงเพื่อที่จะดิสเครดิตของรัฐบาลอยู่บ้างโดยพรรคประชาชนนะฮะไล่เรียงกันไปก็มีทางด้านของคุณพักขมลหนุนอนันต์นะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะอันนี้พูดโดยรวมโดยสรุปก็แล้วกันนะฮะบอกขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินพูดง่ายๆก็คือไปกล่าวหาเขาว่าไอ้โมเดลทะเลสาบสงขลาเนี่ยเพื่อกลุ่มของทางภูมิใจไทยนะครับแล้วก็บอกว่านี่มีงบประมาณเนี่ยในการผูกพัน3ปีสร้างแต่ระบบ AI ไม่เชื่อมโยงข้อมูลเก่าชี้เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินอันนี้ก็พูดพาดพิงกันไปทำไมเขาถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่าสงสัยงบประมาณปี70ใช้ไป28ล้านบาท2ปีถัดมาเพิ่มขึ้น9กระโดดใช้80ล้านบาททั้ง2ปีมี TOR แล้วหรือไม่อันนี้คำถามครับแล้วก็ก่อนอนุมัติเงินเนี่ยรัฐบาลพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเฟสแรกเนี่ยได้ผลจริงใครเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้แหมช่างสงสัยนะครับนะแต่ว่าภายใต้ของการดูแลหน่วยงานใดอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะโครงการรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวตอนเริ่มแต่ล้มเหลวตอนสร้างเสร็จทำไมฮะเพราะไม่มีคนดูแลเซ็นเตอร์มีปัญหาระบบตกรุ่นนี่น่าสนใจและน่าตั้งข้อสังเกตดังนั้นจึงให้ใช้ให้ตรงจุดงบประมาณ190ล้านบาทถือว่าไม่มากแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ถามหาความคุ้มค่าดังนั้นจึงอยากเสนอปรับลดทั้งโครงการหากตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้และโครงการนี้จะกลายเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินถ้าตอบไม่ได้สุดท้ายจะกลายเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินเท่านั้นแหมเขาเน้นคำว่าสีน้ำเงินจังเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาออกมาตั้งข้อสังเกตในการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดความรั่วไหลหรือล้มเหลวนะครับให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เงินจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วเนี่ยการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่จำเป็นหรือมันกระจายลงไปแต่ว่าเหมือนน้ำซึมสู่บ่อทรายประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่คนได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะหลักการการใช้เงินงบประมาณคือประโยชน์ต้องถึงมือประชาชนคนในพื้นที่อยากได้อะไรต้องให้เขาในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ถามคนในพื้นที่ไปสร้างแล้วก็คนในพื้นที่ก็จะงงๆเคยเห็นไห
0: ม
1: เช่นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลอันนี้คือบางท้องถิ่นนะครับ อันนี้ไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลนะครับไปสร้างปุ๊บเนี่ยมันร้างๆไม่มีคนเล่นแบบนั้นมันก็มีคือเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นหรือไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่แต่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มัน รกร้างว่างเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นแล้วเนี่ยกลไกในสภาเนี่ยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยการที่จะต้องตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลด้วยกลไกในสภานี่เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกในสภาที่ทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการติติงนะครับเรื่องของการปรับลดงบประมาณส่วนรัฐบาลก็จะต้องชี้แจงว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยที่เขาติ

0: ติงนั้นเนี่ยเราตอบว่าอย่างไรถ้ารัฐบาลตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นมิติใหม่เหมือนกันในทางการเมืองเพราะโลกในสภาเนี่ยเมื่อก่อนถ่ายออกทีวีประชาชนไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการตัดเป็นคลิปสั้นแล้วก็มีการออกข่าวในออนไลน์เนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะกำลังจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นแล้วก็การตรวจสอบและถ่วงดุลในสภาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญของรัฐบาลเหมือนกันในการที่จะพิสูจน์ตนเองว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำนั้นมันมีความโปร่งใสไม่ทุจริตแล้วก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไปถามนายกเมื่อวันก่อนบอกกังวลไหมนายกก็บอกไม่กังวลแล้วก็จะไม่มีองครักษ์พิทักษ์ใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้พูดถึงเวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนในเวทีของการอภิปรายงบประมาณแล้วเนี่ยแน่นอนครับเจ้ากระทรวงหรือว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงในทุกๆประเด็นนะครับ
1: อืมค่ะพูดถึงในเมื่อช่วงต้นนะคะที่คุณสมพลเกริ่นไปเรื่องของโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะคะที่เพิ่งมาทำงานคือเมื่อวานเนี่ยคือประเดิมนัดแรกเลยในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็พูดถึงแนวทางในการทำงานนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะคะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็มีการย้ำนะคะว่าการทำงานเนี่ยจะไม่เน้นการโต้วาทีแล้วก็ไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนนะคะไม่ว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามนะคะทางทีมโฆษกเองจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อที่จะแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มเป็นสีหรือเป็นคณะแต่ก็จะให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะให้เกิดขึ้นกับประเทศเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำไปปฏิบัติหรือว่าถ้าเรื่องใดที่ทำได้ดีแล้วนะคะทีมโฆษกเองก็จะนำแต่ละเรื่องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับโฆษกรัฐบาลนะครับคุณเอกภพเพียงพิเศษนะครับแหมต้องชอบท่องชื่อนี้ไว
1: ้
0: เพราะหลายคนก็ยังไม่คุ้นผมก็ยังไม่
1: ค
0: ุ้นนะฮะคุณเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุณให้ชินให้สัมภาษณ์ฮะกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาแถลงทวงคืนประเทศไทยขับไล่ทุนเทาต่างประเทศที่แอบแฝงในธุรกิจต่างๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่คุณสนธิหรือใครก็ตามออกมาตั้งประเด็นหรือชี้แนะเรื่องอะไรเนี่ยในส่วนของรัฐบาลท่านนายกรวมถึงตนเองเนี่ยต้องแสดงความขอบคุณนะครับในคำชี้แนะต่างๆอย่างที่คุณสนธิออกมาให้ข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบทุนเทารัฐบาลก็ให้ความจริงจังจริงใจในการดำเนินการนะครับไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะครับซึ่งคิดว่าเป็นรัฐบาลแรกและเป็นรัฐบาลเดียวที่ทำเรื่องทุนเทาเยอะที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์การจดทะเบียนบริษัทและตรวจสอบพูดง่ายๆไปตรวจสอบนอมินีนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคนถือหุ้นเนี่ยคนไทยคนต่างด้าวจริงหรือเปล่านะครับเห็นชัดว่ากิจการพวกนี้ลดลงนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ยังได้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่นอมินีชาวต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยขณะที่นายกก็เซ็นในประเทศออกจากประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตนเองเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลทำเยอะมากครับส่วนคดีต่างที่มีการโจมตีมายังพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลซึ่งอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวสวที่อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในกระบวนการครับรวมถึงเรื่องเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการฟ้องสู่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างรัฐบาลให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยและคนที่อยู่ในองคาพยพพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลจะออกมากดดันหน่วยงานองค์กรหรือกระบวนการต่างๆก็ให้ดำเนินการไปครับอะไรผิดว่าตามผิดถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจทำอย่างกรณีการโกงก็สอบเข้ารับราชการนะฮะโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละเราก็ไม่ใช่คนทำแต่เป็นคนเจอ พอเจอแล้วทำยังไง จอก็สอบสวนนะครับตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆและนำไปสู่การจัดการต่างๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเห็นว่ายังมีปัญหากฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรก็มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับนี่คือการสื่อสารนะครับของท่านโฆษกคนใหม่นะครับจริงครับเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่วันนี้วันที่9ค่ะ
0: วันที่9
1: เดือน9
0: เออวันที่10เนี่ยเห็นว่าคุณสนธินะจะเดินทางไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอลแถวๆถนนสุขุมวิทนะเวลา9โมงถ้าใครไปแถบนั้นนะฮะก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าซะหน่อยถ้าไปทำงานแถวนั้นนะฮะ
1: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะ เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะให้ทางกรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับการยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเร่งสั่งการนะคะให้ทางคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้กำกับดูแลกรมประมงนะคะให้เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกับสั่งให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนละเอียดนะคะในการดำเนินงานนะคะเพื่อให้การปฏิบัติการเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามคำพิพากษานะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงนะคะมีการดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมาตรการที่วางเอาไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะรวมไปถึงสั่งการให้ประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้นกำหนด180วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันมาอย่างต่อเนื่องเร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการนะคะที่มีการวางแผนเอาไว้ก็คือต้องมีการควบคุมกำจัดนะคะแล้วก็ปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นนะคะนำปลาที่กำจัดเนี่ยออกจากระบบนิเวศเอาไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนนะคะสร้างความรู้ความตระหนักรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาการวิจัยนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อเอามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในการระบาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมออกหนังสือเวียนนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะคะอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษาซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ครับอันนี้ศาลชั้นต้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งศาล
1: ค
0: ือศาลปกครองสูงสุดคาดว่าผู้ถูกร้องเนี่ยก็คือทางด้านของกรมประมงแล้วก็ภาคธุรกิจน่าจะมีการอุทธรณ์แน่นอนน
1: ะฮะ
0: อันนี้ผมยืนยันน่าจะแน่นอนนะครับเพราะว่าคดีนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ผมดูจากหมายเลขคดีดำที่ประทับรับฟ้องสเสือ14ทับ2567นะฮะก็ถือว่าเป็นเวลา2ปีในกรณีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า54คนเนี่ยรวมตัวกันยื่นฟ้องกรมประมงนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด18รายในการในฐานความผิดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาอยู่ที่120หน้าครับ
1: เยอะนะคะ
0: 120หน้านะครับโอ้กว่าจะอ่านจบนะฮะก็โดยผมสรุปให้ละกันนะฮะก็คือกรมประมงและอธิบดีโดยอธิบดีกรมประมงเนี่ยเมื่อวานท่านก็อดีตที่อดีตกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วเนี่ยก็มาฟังคำพิพากษานะครับนะฮะก็คือเอาสรุปละกันศาลให้เหตุผลนะฮะข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่มีการอนุญาตให้บริษัทผมไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวโดนฟ้องบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตฉบับที่41ทับ2554ลงวันที่12พ.ย. 2553นะครับกรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงไม่เคยมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบศึกษาวิจัยกรณีการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำตามต่างถิ่นตามพรบการประมงพ.ศ. 2490ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นและเมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสี ปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำช่วงปี2555จนถึงปัจจุบันไม่ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบริษัทเอกชนนี้หรือไม่ก็ถือว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมง

0: มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปี 67-70 ตามพ.ร.ก.การประมงปี 58 ให้ต้องปฏิบัติอันนี้คือคำพิพากษาโดยย่อนะฮะอันนี้ย่อจาก120หน้านะครับเออก็คือนั่นแหละตามคำพิพากษาของศาลคำถามสภาทนายทำยังไงต
1: ่อ
0: คุณปรเมศแดนดงยิ่งนะฮะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำของสภาทนายความก็ออกมาบอกครับว่าคณะทำงานพอใจในคำพิพากษาในระดับหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปฝ่ายผู้ฟ้องก็เตรียมประชุมในการที่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการคุ้มครองพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่รับเดือดร้อนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟ้องแพ่งนะฮะฟ้องแพ่งคือเรียกค่าเสียหายจะมีการยื่นฟ้องบริษัทเอกชนผู้นำเข้าและกรรมการผู้เกี่ยวข้องรวม9รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้เสียหายในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คนนะครับโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือ class action หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะครับเป็นนัดสำคัญยิ่งในการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายของประชาชนครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
7: ป้องกันเงินของคุณ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: 8:30 น.นะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับมาพูดคุยกันครับช่วงนี้เรื่องโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโทนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านที่สองครับ
1: ค่ะท่านคะสำหรับโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2ตรงนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
2: ครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยความที่เริ่มของท่านดร.อวัชดาปกมนตรีนะครับประธานโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางราชอาณาจักรเลโซโทมีการงานยิ่งใหญ่นะครับครบรอบ200ปีความเป็นชาติของราชอาณาจักรเลโซโทนะครับท่านอวัชดาก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำโขนไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงระดับสูงของไทยเนี่ยไปแสดงให้กับชาวเลโซโทเพื่อเป็นของขวัญนะครับในการเฉลิมฉลองในครั้งนั้นครับ
0: ครับการแสดงโขนชุดนี้ฮะมีความพิเศษยังไงครับ
2: การแสดงโขนชุดนี้มีความพิเศษคือเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราไปแสดงเนี่ยเราไปแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบนะครับ ตอนยกรบเนี่ยก็จะประกอบด้วยพระรักพระรามแล้วก็มีกองทัพวานรกองทัพยักษ์แต่ครั้งเนี้ยจะมีความแตกต่างในอีกมิติหนึ่งคือนอกจากมีพระรักพระรามมียักษ์มีวานรแล้วก็ยังมีพญานาคพญาครุฑซึ่งเป็นตัวละครที่มีความพิเศษนะครับออกมามีความหลากหลายในหลายมิติมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับ
2: นี่แหละครับ
0: ครับเห็นว่าเป็นชื่อการแสดงชุดนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าใช่ไหมครับใช้เยาวชนเยอะไหมฮะแล้วน้องๆว่ายังไงฮะตอนนี
2: ้ครับเราใช้เยาวชนประมาณ10คนครับคือเราจะใช้เยาวชนบางส่วนเนี่ยจากประเทศไทยไปแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราจะไปฝึกคนชาวแอฟริกาเด็กๆชาวแอฟริกานะครับให้มาเล่นประกอบการแสดงกับเราด้วยครับคือในช่วงตอนนาคบาทเนี่ยก็จะมีพญานาคใช่ไหมครับ พญานาคก็จะมีพญานาคจะมีสมุนพญานาคจะมีบรรดาทีมงานของพญานาคทั้งหลายเราก็จะใช้เด็กของเลโซโทเนี่ยเอามาฝึกนะครับแล้วก็ให้เต้นนะครับแล้วก็เอาไปร่วมแสดงของเราด้วยครับการแสดงครั้งนี้ครับเป็นการแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติของกลางกรุงเมเซรูเลยครับแล้วก็โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีรัชกาลที่3และสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานแล้วก็จะมีแขกจากต่างประเทศนะครับที่ทางรัฐบาลของเลโซโทเนี่ยเป็นคนเชิญมามากมายหลายประเทศครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะมาจากทุกๆจังหวัดของประเทศเลยมาเฝ้าชมการแสดงมาเฝ้าชมการกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
0: ครับโหตื่นตาตื่นใจมากนะครับคือคนแอฟริกาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักโขนสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์60ปีด้วยการนำคนของเขาแล้วก็คนของเราเนี่ยมาแสดงในการแสดงชุดนี้เป็นยังไงบ้างฮะคือการฝึกการอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มีใครไปฝึกแล้วก็มีเป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
2: ครับคือเด็กที่มาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มาจากหลายโรงเรียนนะครับ
1: ค่ะ
2: คือเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนจิรดานะครับโรงเรียนจิรดานะครับมาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนนะครับ
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็มาจากโรงเรียนดรุณศิขาไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีพื้นฐานของการเล่นโขนมาแต่เราก็จะมารวมกันนะครับโดยอาจารย์ศัตพรเปล่งพาณิชย์เนี่ยเป
0: ็
2: นผู้ดูแลนะครับในเนี่ยแล้วก็ในการสอนในการทำให้คนเหล่านี้นะครับเยาวชนเหล่านี้เนี่ยมาเล่นร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพครับแล้วก็สิ่งหรือสิ่งใดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้เด็กเนี่ยนะครับได้เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเดียวคือทางคณะเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับพระราชทานว่าโอกาสจากสมเด็จพระราชาธิบดีและที่เยี่ยมที่สามแห่งราชดำเนินเลโซโทเนี่ยให้เข้าเป็นกรณีพิเศษด้วยในการสวดพระองค์ดังนี้เราจะฝึกเด็กเหล่านี้ให้รู้จักการใช้ขนบกำเนิดมีประเพณีการเข้าเฝ้าราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในต่างประเทศด้วยครับ
0: ครับ
2: คือนอกฝึกโขนแล้วเราก็จะทำการพูดเรื่องเกี่ยวกับขนบกำเนิดประเพณีต่างๆด้วยครับ
0: โอ้ครับคือเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะให้เขาเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะฮะท่านฮะเห็นวัดครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2ใช่ไหมฮะ

0: เห็นท่านบอกว่าเคยจัดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องยกรบอะไรนั่นนะฮะเป็นยังไงฮะเรื่องของการตอบรับของในพื้นที่ฮะ
1: ครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยการตอบรับจากรัฐบาลและประชาชนอบอุ่นมากครับเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนที่ไปดูเนี่ยคนดูเป็นหมื่นนะครับวันนั้นก็สนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราไปเล่นกายสนามเลยนะครับแล้วก็มีผู้นำจากหลายประเทศมาหลายๆคนเนี่ยที่เราได้คุยเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาได้มีประสบการณ์ดูโขนจริงๆ
0: ประ
1: จำครับของชาวแอฟริกาแล้วก็จากประวัติศาสตร์ของประเทศเลโซโทเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลโซโทเลยที่มีโขนไทยได้ไปเล่นที่แอฟริกาที่เลโซโทครับ
0: ครับโหในฐานะท่านเป็นกงสุลกิติมศักดิ์แนะนำหน่อยครับราชอาณาจักรเลโซโทนี่อยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงฮะคนจะได้รู้จักกันฮะ
2: ค่ะ
1: ครับราชอาณาจักรเลโซโทเนี่ยนะครับอยู่ที่แอฟริกาตอนใต้นะครับ
0: ครับ
1: คือประเทศนี้มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยค่อนข้างสูงคือเรามีระบบกษัตริย์เหมือนกันนะครับคือมีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการเสด็จไปมาเยือนกันเป็นระยะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยก็ได้เคยเสด็จไปที่เลโซโทมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นความพิเศษนะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะที่ชาวโลกจะได้เห็นวัฒนธรรมดีๆนะคะของประเทศไทยเราท่านคะเห็นว่าวันเสาร์ที่12กันยายนนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวด้วยตรงนี้มีไฮไลท์อะไรให้เราติดตามบ้างคะ
1: ครับคือวันที่12กันยายนนี่นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอุปสมบทหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็เราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์เพ็ญแขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบมีรายชื่อเนี่ยมาบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาและบทบาทของศิลปะไทยในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในงานวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีการแสดงเสมือนจริงนะครับของโขนรามเกียรติ์ตอนนาคบาทศึกมหาสงครามเทพเจ้านะครับเด็กชุดที่จะไปเล่นที่เลโซโทเนี่ยจะมาเล่นให้ท่านสื่อมวลชนและผู้แขกที่มีเกียรติทั้งหลายได้ดูครับ
0: ครับครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับงานนี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่ถึงนี่นะครับวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับเวลา 09:30 น.นะครับถึง 11:30 น.ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับตรงราชดำเนินนะครับท่านครับ
0: ครับครับ
2: ในส่วนของประชาชนล่ะคะที่สนใจอยากจะติดตามหรือว่าสนับสนุนโครงการนี้สามารถติดตามหรือว่าสนับสนุนผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
1: ครับก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมงานแถลงข่าวของเราเพราะว่างานแถลงข่าวของเราเนี่ยคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ครับ
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยครับกับโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโทนะครับแม่ต่างชาติเขาเห็นการแสดงโขนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับถือว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกว่า Amazing ใช่ไหม
2: ใช่ Amazing Thailand นะคะ
0: ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยได้ไปแสดงนะครับศักยภาพในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีกับราชอาณาจักรเลโซโทนะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้คนของประเทศเขาเนี่ยมาร่วมแสดงกับเราปกติจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเราเนี่ยแสดงฝ่ายเดียวให้เขาเห็นแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการให้ทางฝากฝั่งเนี่ยของเลโซโทเนี่ยเขามาร่วมการแสดงโขนกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับการมีส่วนร่วมในศิลปะและวัฒนธรรมได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าปกติเวลาเราต่างชาติต่างภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของวัฒนธรร
2: ม
0: เราจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เป็นการทลายกำแพงเรื่องที่ผมบอกมาทั้งหมด ภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารถูกทลายลงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีนะครับระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเลโซโธครับเอาล
2: ่ะ
0: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของการปฏิรูปนะฮะการสอบนะฮะสอบหลังจากที่การสอบท้องถิ่นมีการจับเรื่องของการโกงสอบนะครับ
2: ค่ะ
0: รัฐบาลก็จะมีการสกัดการ

0: ไปตั้งแต่ปี59
1: ครับ
0: จนถึงปัจจุบันรวม114กรณี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะการสวมตัวสอบนะคะก็คือไปสอบแทนนั่นแหละ
1: ไปสอบแทนสวมสิทธิ์ในการสอบนะฮะคิดว่ากรรมการสอบเนี่ยจะไม่ดูหน้าไม่ดูอะไรนะฮะ
0: ค่ะตรงนี้นะคะซึ่งบางกรณีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยคือมีผู้เข้าสอบแทนหลายรายนะคะก็พบว่าช่องว่างของระบบเดิมเนี่ยคือยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตนะคะสามารถเข้าไปสอบได้ตรงนี้นะคะทางกพ.เองคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะก็มีการเสนอรัฐมนตรีนะคะคณะพรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยนะคะการจัดทำข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตนะคะในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบ็คลิสต์นะคะรวมถึงแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะตรงนี้ก็เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะคะมาตรการสำคัญก็คือกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยคือถ้าบรรจุไปแล้วนะคะถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะคะกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันถ้าพบว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นก่อนบรรจุนะคะก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งการดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ให้องค์กรกลางนะคะบริหารบุคคลของแต่ละประเภทมีการจัดทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบให้ชัดเจนด้วยส่งรายชื่อให้ทางกพ.รวบรวมเป็นหลักฐานนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กำหนดให้กับผู้ที่มีการทุจริตสอบภาคกรเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการนะคะแล้วก็มีอำนาจในการเพิกถอนหนังสือรับรองการสอบภาคกรด้วยนะคะนอกจากเรื่องของวินัยแล้วก็ฐานข้อมูลกลางแล้วนะคะยังมีการวางแผนการปรับระบบการสอบใน3ระยะนะคะระยะสั้นก็คือภายใน1ปีเนี่ยมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีนะคะเขาจะเตรียมปรับระบบการสอบภาคกรจากระบบPaper and Pencil นะคะก็คือข้อเขียนหน้ากากกระดาษปกตินั่นแหละควบคู่กับการ e-exam เนี่ยตอนนี้คือเลือกได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกอยากสอบแบบไหนอยากสอบเป็นกระดาษหรือว่าอยากสอบเป็น e-exam ก็ได้เขาจะปรับไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ยกระดับการตรวจสอบส่วนในระยะยาว5ปีนะคะเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมทางกระบวนการด้วยซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับการบรรจุแล้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดเพียงให้ออกจากราชการอย่างเดียวโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะวางแผนนะคะในการที่ถ้าบรรจุแล้วก็อาจจะเรียกคืนเงินเดือนได้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องการจะปิดช่องว่างตั้งแต่ต้นทางไม่ให้คนที่โกงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบราชการได้แล้วก็ต้องมีมาตรฐานการลงโทษที่ชัดเจนนะคะซึ่งนอกจากนี้ท่านรองโฆษกก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาทางกพ.เองเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการสอบภาคกโดยการเพิ่มการตรวจสอบรูปถ่ายของผู้สมัครนะคะแล้วก็พิมพ์รูปของผู้สมัครสอบลงบนกระดาษคำตอบด้วยป้องกันการสวมตัวสอบนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือว่ารวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางปกครองต่อไปค่ะมาตรการนี้นะคะก็จะมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตแล้วก็ป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำความผิดเข้าสู่หน่วยงานรัฐอื่นๆรวมไปถึงการยกระดับความน่าเชื่อถือของการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะ
1: ปิดช่องว่างหมดเลยนะครับโอ้ย คือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนประเทศไทยไม่ว่าจะมีอะไรเข้มข้นแค่ไหนนะฮะก็ยังจะมีคนที่สามารถคือมีสีธนชัยอยู่อ่ะผมใช้คำนี้ไม่รู้ถูกไหมคือไม่ว่าจะกำหนดมาตรการที่เข้มงวดแค่ไหนการโกงแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาทางทุจริตกันเข้ามาได้นะฮะเนี่ยแหละก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะคือมีการนำคนอื่นเนี่ยมาสอบแทนแต่ว่าไอ้คนที่มันมาสอบแทนมันก็เวียนเทียนกันใช่ไหมคนเก่งมันก็มีไม่กี่คนหรอกแล้วก็รับจ้างในการเข้ามาสอบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์สำหรับคนใดคนหนึ่งแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะคือเวลาสวมสิทธิ์ในการสอบเนี่ยไปแบล็คลิสต์นายคนเนี้ยแต่นายคนเนี้ยเขาก็มานั่งสอบนี่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้เลขบัตรประชาชนหรือชื่อตัวเนี่ยในการสมัครสอบถูกไหมฮะ

0: เออนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ท่านบอกมาบอกว่าอ้าวและคนที่ไปสวมสิทธิ์ในการสอบหากรู้ว่าเป็นข้าราชการหากรู้ว่าเป็นคนในหน่วยงานรัฐอ๋อแน่นอนแหละก็ต้องไล่ออกเพราะเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับกระทำผิดในเรื่องของการทุจริตอันนี้ไล่ออกแน่นอนแต่ข้อสังเกตของผมเนี่ยแหละก็คือว่าทำบัญชีดำสำหรับคนที่มาสอบอ่ะมาเข้าสอบแทนเนี่ยตรงนั้นจับไม่ได้หรอกแต่โอเคถ้าเกิดทำบัญชีดำสำหรับคนที่ไปจ้างเข้ามาเอออันเนี้ยน่าจะได้ผลนะน่าจะได้ผลนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าต้องดำเนินคดีอาญาอย่างรุนแรงกับคนที่รับจ้างมาสอบเออไม่งั้นมันไม่หมดนะเขาก็จะมาเรื่อยๆนะฮะก็คงมีแหละในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเอาผิดในมาตราไหนเออนะคือคนที่จ้างเขามาเนี่ยแน่นอนแหละโดนแบล็คลิสต์อยู่แล้วนะฮะแต่คนที่รับจ้างเนี่ยต้องมีกฎหมายที่บทลงโทษที่ทำให้เขารู้สึกว่าทำแล้วติดคุกอ่ะเอออันนี้สำคัญส่วนการเปลี่ยนระบบภาคกอเนี่ยจากใช้ดินสอฝนในกระดาษคำตอบเนี่ยเพราะบอกว่าไอ้ที่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าเอาไอ้กระดาษคำตอบเนี่ยไปแก้
1: ในระบบ
0: นะแล้ว e-exam เนี่ยที่มันสู่ระบบเนี่ยคิดว่าเขาจะทำไม่ได้หรอครับเออเพราะมันระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันไงเออแล้วมันไม่เอื้อประโยชน์กับคนที่บางคนเขาถนัดในการใช้ดินสอในการสอบนะครับเพราะมันพลิกไปพลิกมาแล้วจดแล้วก็วงได้เออส่วนคนที่ถนัด e-exam เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเออมันก็ทำให้คนที่เขาถนัดในรูปแบบกระดาษเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะต้องปรับตัวกันนะคะหรือว่าถ้าปรับระบบกันจริงๆก็อาจจะต้องดูความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะ
0: แต่ก็ดีมันคือการปิดช่องว่างไม่ให้มีการโกงสอบอันนี้คือถ้าดูต้นทางเนี่ยต้นทางในทางความคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการปัญหาการทุจริตตรงนี้นะครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกการทุจริตเรื่องของสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดในรัฐบาลก่อนนะฮะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไงฮะยังไงถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราจะไปโทษว่าเฮ้ยก่อนผมไม่ได้แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหก็ต้องพยายามในการแก้ไขตรงนี้นะครับเรื่องของม็อบนะฮะม็อบเนี่ยคุณสนธินัดวันที่10นะฮะล่าสุดเนี่ยเรื่องของม็อบคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ Facebook ครับว่าวันที่13กันยายนนี้ก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.ชวนทุกคนร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันฮะ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นนะฮะอันนี้ระดมพลในการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะนี่คือฝากฝั่งพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเพราะวันที่14เนี่ยเป็นนัดสำคัญที่กกต.เนี่ยจะต้องมีมติออกมาว่าจะส่งฟ้องเนี่ยที่เขายื่นมาหรือเปล่าสู่ศาลนะครับว่า229คนจะส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งฟ้องบางส่วนหรือไม่ฟ้องเลย มี3ทางนะครับซึ่งมันออกมาทางใดถ้าเกิดออกมาฟ้องหมดเนี่ยไอ้เรื่องตรงเนี้ยก็เบาลงแต่ถ้าเกิดออกมาปุ๊บฟ้องบางส่วนหรือว่าไม่ฟ้องเลยเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่แล้วก็มันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นการจุดกระแสปลุกม็อบเนี่ยในกลุ่มของคุณสนธิกับคุณณัฐพงษ์ได้นะครับอันนี้ต้องดูการเมืองเหมือนกันว่าวันที่14กันยายนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยวันที่14เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่จะทำให้การเมืองในประเทศของเราเนี่ยร้อนขึ้นหรือสงบลงนะฮะ
1: รอติดตามนะคะอย่างที่คุณสมพลบอกอย่างพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการมีม็อบนะคะเผื่อใครต้องใช้เส้นทางนั้นเนาะก็จะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะในช่วงเช้าส่วนกรมการปกครองนะคะมีการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศค่ะพ.ศ. 2569มุ่งกำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบนะคะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะคุณณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดี ดีกรมการปกครองก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการสั่งเนรเทศคนต่างด้าวค่ะตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการตามอำนาจในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499ซึ่งระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกคำสั่งเนรเทศเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องอย่างชัดเจนนะคะรัฐบาลก็มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569เพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศโดยตรงค่ะพร้อมทั้งกำหนดกรอบพิจารณาความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างมาตรฐานเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกรณีต่างด้าวต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามระเบียบที่กำหนดนะคะอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองหรือการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานยุติธรรมในการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกต่อกระทรวงมหาดไทยด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเรื่องต่อนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินการในประเทศด้วยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจขึ้นใหม่แต่ว่าเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติแล้วก็กระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมายเดิมค่ะซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบดังกล่าวลงนามในคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมต่อการขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้วจำนวน2รายนะคะก็คือบุคคลสัญชาติอิสราเอลแล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: อืมครับคือพรบในประเทศเนี่ยก็คือ2499 2499เมื่อก่อนคือสมัยรศรัตนโกสินทร์นะรัตนโกสินทร์โศกตั้งแต่131นะเออแล้วก็มันก็มีพรบในประเทศ2499เนี่ยมันก็มีการปรับมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับคืออำนาจเนี่ยเหมือนเดิมคือรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินใช่ไหมมีอำนาจในประเทศคนต่างด้าวออกจากราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะฮะอันนี้เป็นฐานความผิดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนอมินีนั่นแหละปลอมแปลงเอกสารราชการปลอมกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนี่คือฐานความผิดที่เข้าข่ายที่จะถูกในประเทศนะครับคำถามในประเทศคนต่างด้าวแล้วในประเทศคนไทยได้ไหมฮะไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนการในประเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากนอกราชอาณาจักรอ่ะไม่ได้จะกระทำไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางกฎหมายคือไม่ชอบใครหรือว่าคนไหนทำผิดกฎหมายเนี่ยที่เป็นคนไทยในประเทศก็ออกประเทศไม่ได้นะครับเต็มที่คือรับโทษทางอาญาขังคุกอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ในประเทศไม่ได้นะครับกฎหมายในประเทศในประเทศไทยใช้กับชาวต่างชาติเท่านั้นนะฮะเอาไปดูเรื่องของการยุติความรุนแรงของสถาบันอุเทรนถวายแล้วก็ปทุมวันให้เบ็ดเสร็จนะฮะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับพูดถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามจากหลายคนครับที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่ง 2-3 เดือนได้คุยกับอธิบดีของทั้ง2สถานศึกษาอธิการบดีนะฮะไม่ใช่อธิบดีฮะขั้นแรกเนี่ยก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้การเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปฐมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปี1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กับการให้มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาททั้ง2สถาบันพยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทรนถวายเนี่ยให้ย้ายออกไปตั้งจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาดูแลในพื้นที่การดำเนินการเนี่ยยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่ายังไม่มีพื้นที่หากยังไม่มีพื้นที่ใหม่ อาจใช้พื้นที่อุเทนถวายเนี่ยในพื้นที่ของตนเองและเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเกิดข้อพิพาทและมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วบอกว่าในวันนี้แหละ11โมงที่กระทรวงอบ.จะมีการจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอบ.อธิการบดีจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทนถวายอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือการใช้ข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งต้นอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับคือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนนะฮะในสถาบันอาชีวะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรระยะสั้นหางานได้เร็วนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มีคุณภาพนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ความรุนแรง
1: ค
0: ือการใช้ความรุนแรงคือกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยส่งไปเรียนปุ๊บเนี่ยจะไม่กลับบ้านนะฮะโดนยิงโดนฆ่าโดนทำร้ายอะไรพวกนี้เนี่ยถ
1: ้
0: าปัญหาตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ได้นะครับโอ้การศึกษาไทยที่จะดีมากมากเลยฮะ
1: แต่ก็เห็นข่าวในหน้าสื่อที่มีเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยนักศึกษายกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยแล้ว
0: เนี่ยผมเคยอยู่นะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนโรงเรียนมัธยมสายสามัญเนี่ยพอม.3ปุ๊บเพื่อนเนี่ยไปเรียนอาชีวะสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ตอนนี้เลิกไปแล้วน
1: ะ
0: ผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ห้ามบอกกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยว
1: กลัวว่าจะมีปัญหาตรงน
0: ี้คือเขาบอกเลยนะสมัยก่อนถ้าไปเรียนอาชีวะเนี่ยกลัวว่าเขาจะตีกันก็เลยไม่สนับสนุนสรุปก็ต้องไปเรียนสายสามัญเหมือนเดิ
1: ม
0: นะฮะก็นั่นแหละผมก็มันก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกลัวในสมัยนั้นนะครับคือถ้าเราลบเรื่องความรุนแรงลบเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำให้เรื่องของการศึกษาของเราอ่ะมันดีขึ้นด้วยนะครับพูดถึงการศึกษาก็ดีขึ้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: พิซซ่าเนี่ยที่เราไปสอบเนี่ยคะแนนของเราก็ดีขึ้นนะฮะ
1: นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะคะส่วนเรื่องของการเจรจาภาษีนะคะท่านรองนายกคุณสุภจีเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปด้วยเรียบร้อยนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันเป็นนิสราพันแก้วค่ะ
0: สมพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพ
6: ป้องกันเงินของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
10: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนนะครับเราพบกันวันนี้วันพุธที่9เดือนกันยายน2569เอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้มาพร้อมกับภูมิรัตน์มีลักษณะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: วันนี้เรามาพร้อมกัน2คนเหมือนเดิมนะครับพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์มีเรื่องราวดีๆหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับกับรายการค้นหามาเล่าหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.เรื่อยไปจนถึง 10:00 น.นะครับเราเคยคุยเรื่องของขบวนเรือนะฮะพยุหยาตราทางชลมารคอยู่หลายครั้งทั้งเรื่องของการซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาให้มีการลงทะเบียน
1: ใช่ค่ะทางกองทัพเรือค่ะเขาได้เชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินค่ะ
0: ครับ
1: ก็สำหรับพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็จะมีที่บริเวณราชนาวีสโมสรบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือแล้วก็อาคารราชนาวิกสภาค่ะโดยเฉพาะในวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนค่ะที่มีสิทธิ์รับบัตรได้นะคะคนละไม่เกิน2ใบเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะก็คือจะมีวันซ้อมใหญ่นะคะวันที่21วันที่28แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะคะในวันที่6พฤศจิกายน21แล้วก็28ก็คือในเดือนตุลาคมค่ะ
0: ครับมีการรับบัตรเห็นไหมมีวันซ้อมใหญ่มีวันเสด็จพระราชดำเนินจริงนะครับแล้วก็วิธีขอรับบัตรจองทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสามารถจองผ่านโทรศัพท์ได้ค่ะโดยโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0982790903แล้วก็เบอร์0982790914ในช่วงเวลาทำการค่ะ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะเว้นวันหยุดราชการนะคะก็สามารถจองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง16กันยายนค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ไปรับบัตรด้วยตนเองนะคะที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนอรุณอมรินแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปรับบัตรด้วยตนเองตั้งแต่21ถึง25กันยายนนี้นะคะในช่วงของเวลาราชการค่ะ
0: ตามที่เราแจ้งเวลาไปซึ่งกำลังพลกองทัพเรือทุกนายก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดในส่วนของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมไปชมตามวันเวลาที่เราแจ้งไว้แล้วก็ที่สำคัญคือลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรไม่ว่าจะเป็นจองทางโทรศัพท์หรือว่าจะรับบัตรด้วยตนเองนะฮะในวันเวลาตามที่เราบอกแล้วก็วันเวลาก็คือเวลาราชการก็คือ 8:30 จนถึง 4:30 นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับที่จังหวัดนราธิวาสก็เช่นเดียวกันนะครับนี่เขาเตรียมจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ซอฟต์พาวเวอร์เมืองนรานะครับคุณผู้ฟังครับ12ถึง21นะฮะคุณผู้ฟังกับกันยายนนี้แหละนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสครับเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังของดีเมืองนรานั่นแหละเป็นงานประจำปีที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากมาร่วมกิจกรรมค่ะโดยเฉพาะขบวนแห่นะคะปีนึงเนี่ยมีหลายหมื่นคนมาดูก็ทำให้มีการเตรียมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานลองกองงานศิลปาชีพนกเขาชวาแข่งเรือขบวนแห่นะคะก็เตรียมรับพี่น้องประชาชนทั้งชาวนราธิวาสมาเลเซียอินโดนีเซียคนสงขลาชาวจังหวัดทางใต้นะคะสตูลปัตตานียะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็ได้จัดเตรียม งานกิจกรรมขึ้นมานะคะซึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงานของปีนี้นะคะก็มีทั้งกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกค่ะภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสป่วงราแซ่ซองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวะอาลัยนะคะก็มีทั้ง17ริ้วขบวนและพิธีเปิดงานในวันที่12กันยายนนี้นะคะในส่วนของงานวันลองกองนะคะก็มีใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราก็มีการสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนแล้วก็จะมีในเรื่องของนิทรรศการค่ะจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายนะคะก็แบ่งออกเป็น5โซนที่จะนำเสนอทั้งด้านการเกษตรการสนองงานพระราชดำริค่ะในเรื่องของการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตขณะเดียวกันก็ยังมีงานศิลปาชีพงานกระจูดนะคะซึ่งก็เปิดพื้นที่ของการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพโอท็อปมีการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตมีกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายค่ะทั้งมโนรานะคะการประกวดบาสโคปหรือว่าการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินแล้วก็นักร้องตลอด10วันของการจัดงานด้วยค่ะ
0: ครับโอ้น่าสนใจมากเลยทุกคนฟังผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่างานของดีเมืองนารามีกิจกรรมหลากหลายมากนะครับคุณผู้ฟังครับครอบคลุมทั้งศิลปะวัฒนธรรมการเกษตรและก็การแข่งขันหลายอย่างเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมีเรื่องของผลไม้ที่บอกก็คือลองกองเป็นของดีนะฮะของดีของเมืองนราธิวาสเห็นว่าครม.ได้ชิมละแล้วก็หลายคนก็มีออเดอร์สั่งด้วยนะครับงานนกเขานกกรงหัวจุกนกเขาอะไรเงี้ยคือเยอะไปหมดเลยคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้นราชาวนราธิวาสเนี่ยเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะการร่วมกันรับเสด็จนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นงานของดีเมืองนราจึงไม่ใช่เป็นเพียงงานประเพณีประจำปีเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เลยขอเชิญชวนประชาชนทุกๆคนร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49นะครับ12ถึง21กันยายนจะอย่างที่บอกไว้นะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่ถือว่าในช่วงนี้ได้รับความน่าสนใจนะคะกับอันซีนไทยๆค่ะโบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปิงนะคะซึ่งเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ค่ะที่วัดหนองปิงนะคะอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะได้มีเรื่องของการเปิดอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยมหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงกำแพงเพชรค่ะโดยก็มีทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะรวมถึงนายกเทศมนตรีเมืองหนองปิงนะคะพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดหนองปิงผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่ร่วมงานกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับในเรื่องของการเปิดงานอันซีนไทยๆโดยท่านผู้ว่าท่านได้บอกว่าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปิงค่ะได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน76รายการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยในประเภทของแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดกำแพงเพชรในการต่อยอดเรื่องของทุนวัฒนธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ค่ะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โอกาสทางอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับวัดหนองปิงและเทศบาลเมืองหนองปิงค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาพผลักดันให้โบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปิงค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่สร้างความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นค่ะก็เชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวประชาชนผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวชม อุโบสถศิลาแรงรวมถึงสัมผัสความอัศจรรย์ความงดงามของโบสถ์ศิลาแรงที่กำแพงเพชรค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ทางวัดหนองปิงนะคะซึ่งก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะ
0: ครับนอกจากกำแพงเพชรแล้วเนี่ยวันนี้เราส่งคนไปพระนครศรีอยุธยาด้วยนะเดี๋ยวหลังจากรายการนี่แหละเราจะไปมันจะมีโครงการเรื่องผาสุกในแต่ละปีจำได้ปีที่แล้วเราไปนี่เมืองโบราณที่ชลบุรีแล้วก็ไปอีกหลายๆที่เลยแต่ปีนี้ไปพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวไหนยังไงก็ไปได้ประเทศไทยมีหลายที่ท่องเที่ยวแล้วมั่นใจว่าใครก็ยังไปเที่ยวไม่หมดนะครับทุกที่มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของโรคการหลังแอนรู้ทันไว้ก่อนแล้วเราป้องกันได้นะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากจนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงอุดมศึกษาผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานแก่เยาวชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องดังเช่นเด็กชาวไทยภูเขาที่บ้านแม่งอนจังหวัดเชียงใหม่เยาวชนจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนการศึกษาที่พระองค์พระราชทานมิได้เพียงช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือแต่คือโอกาสชีวิตที่ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้และคุณธรรมกลับไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นพระองค์เป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิตที่จะส่องอยู่ในหัวใจลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
8: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: มาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วครับแก้วครับเมื่อสักครู่นี้เกริ่นว่าจะมีเรื่องของโรคการหลังแอ่นถ้าเรารู้ทันเราก็ป้องกันได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องของโรคไข้การหลังแอ่นรู้ทันป้องกันได้นะคะแพทย์หญิงปุณณิสาอัศวะไพฑูรย์ประเสริฐจากภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านได้บอกว่าโรคไข้การหลังแอ่นนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีทั้งหมด13สายพันธุ์หลักนะคะมี6สายพันธุ์หลักที่ก่อให้เกิดโรคในคนก็คือสายพันธุ์ A B C นะคะแล้วก็สายพันธุ์ W135สายพันธุ์ X สายพันธุ์ Y โดยเชื้อแบคทีเรียค่ะจะเข้าไปเกาะที่เยื่อบุโพรงจมูกแสดงอาการได้หลากหลายตั้งแต่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการมีการแสดงอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัดไปจนถึงอาการติดเชื้อรุนแรงนะคะก็คือเยื่อหุ้มสมองหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นอันตรายเพราะว่าทำให้การดำเนินของโรคเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็เกิดการระบาดของโรคไข้การหลังแอ่นในสายพันธุ์ B ค่ะจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเคนในประเทศอังกฤษค่ะเขามีการระบาดที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมในสถานบันเทิงไนท์คลับแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีนักศึกษาจำนวนมากไปรวมตัวกันจากการสอบสวนการระบาดของโรคนะคะก็พบผู้ป่วย21คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนซึ่งสถานการณ์ของโรคไข้การหลังแอ่นในประเทศไทยจากข้อมูลของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะระบุว่าในปี2568ที่ผ่านมานะคะเรามีรายงานผู้ป่วยสะสมที่93คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต5คนนะคะบุคคลที่มีความเสี่ยงเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มคนที่มีภาวะร่วมหรือว่ามีโรคประจำตัวก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีม้ามนะคะหรือม้ามทำงานผิดปกติเม็ดเลือดแดงรูปเขียวหรือมีความเสี่ยงกับการติดเชื้ออย่างเช่นผู้มีภาวะคุ้มกันบกพร่องจากการขาดคอมพลีเมนต์แล้วก็กลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคค่ะก็คือกลุ่มของผู้ที่ทำงานในห้องแลบกลุ่มนักเดินทางที่เดินทางไปในประเทศในเขตที่เป็นบริเวณทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้การหลังแอ่นแล้วก็กลุ่มผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญค่ะในพิธีฮัจญ์แล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศในแถบยุโรปค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมหอพักกับร่วมกันกับผู้อื่น
0: อันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของลักษณะอาการของโรคไข้การหลังแอ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่แสดงอาการหรือว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่แสดงอาการน้อยเนี่ยอาการก็คือเหมือนไข้หวัดธรรมดามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะในบางกลุ่มที่มีอาการรุนแรงก็จะมีไข้สูงปวดหัวรุนแรงคอแข็งไม่สามารถที่จะหมุนไปได้นะหมุนคอก้มคอเงยอะไรเงี้ยถ้ามีอาการดังกล่าวอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองได้นะครับหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการของโรคเนี่ย มันจะมีอาการภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรับยาปฏิชีวนะไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับซึ่งก็มีรายงานเหมือนกันว่าแต่ละปีก็จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้การหลังแอ่นเนี่ยแต่ก็มีเป็นจำนวนน้อยนะครับทีนี้วิธีการรักษาโรคไข้การหลังแอ่นสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะควรได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้สามารถดำเนินไปอย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้นะครับถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นร่วมกับมีประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงควรจะพบแพทย์โดยเร็วที่สุดครับนี่ก็เป็นเรื่องของโรคไข้การหลังแอ่นแต่ว่าโรคนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่นที่อนุมัติใช้ในประเทศไทยก็เขาแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะครับมีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่น4สายพันธุ์นะคะก็คือป้องกันสายพันธุ์ A สายพันธุ์ C สายพันธุ์ W135แล้วก็สายพันธุ์ Y ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเขาบอกว่าการฉีด1เข็มค่ะป้องกันได้ประมาณ5ปีแล้วก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่นนะคะสายพันธุ์ B ที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะฉีด 2-3 เข็มก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

0: ช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือผู้ที่ไม่มีม้ามผู้ที่มีระบบการทำงานของม้ามบกพร่องควรฉีดให้ครบ3เข็มค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกก่อนว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีดฟรีนะคะจะมีค่าใช้จ่ายด้วยก็ต้องดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนนะคะในส่วนนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเป็นไข้หวัดหรือว่าไม่สบายเนี่ยเราควรที่จะไปพบคุณหมออ
1: ืมเพราะว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่าเอออาการแบบนี้เราเป็นอะไรบางทีมันมากกว่าการเป็นหวัดมากกว่าเป็นไข้มากกว่าแล้วบางทีก็ปวดศีรษะโดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยคนที่ตอบเราได้ก็คือหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นะครับมันสามารถที่จะดูคือตอบเราได้เพื่อป้องกันอันตรายด้วยนะครับคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางไปพักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาสหราชอาณาจักรก็คือประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยโดยทั่วไปก็เขาคิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงในระดับต่ำแหละนะครับดังนั้นถ้าไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเนี่ยอย่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลโลกโดยทั่วไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องรับวัคซีนโรคไข้การหลังแอนก่อนการเดินทางนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้การหลังแอนหรือว่ามีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับสามารถเข้ารับคำปรึกษาก่อนการเดินทางกับแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวได้นะครับก็มีที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณผู้ฟังครับคลินิกเนี่ยเขาก็จะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 16:00 นคือ 8:00 นเช้าถึง 16:00 นแล้วก็มีคลินิกนอกเวลาด้วยนะครับ 16:00 นถึง 13:00 นนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์รวมถึงวันเสาร์นะครับอันนี้ก็เปิดอก
0: ทุกวัน
1: นะรวมถึงวันเสาร์นะครับ 9:00 นถึง 16:00 นอันนี้เรื่องวัคซีนเนี่ยเมื่อไปถึงคลินิกเนี่ยก็สามารถจะไปปรึกษาแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องผลข้างเคียงเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงฤดูฝนนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยตอนนี้ประเทศไทยก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี2026แล้วนะคะก็แนะนำให้ประชาชนทุกช่วงวัยที่ยังไม่เคยรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะหรือฉีดมาแล้วครบ1ปีแล้วก็ให้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ
1: ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
0: ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ประกาศเตือนถึงประเทศไทยค่ะที่จะมีฝนตกเพิ่มนะคะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะก็ในส่วนของช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์อากาศเพราะว่าทางภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักนะคะก็ต้องระวังน้ำฝนที่สะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า เวลามันมีพายุหรือว่ามันมีฝนตกลงมาที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะได้ทราบด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างในช่วงสุดท้ายของค้นหามาเล่าครับ

สวัสดีครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีสภาพบุคคลแล้วตามกฎหมายการมีสภาพบุคคลนี้ทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของเราได้ตามกฎหมายแต่อาจมีบุคคลบางประเภทที่วุฒิภาวะของร่างกายหรือสติปัญญาจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองบุคคลเหล่านี้โดยจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์บางประการเพื่อป้องกันมิให้จัดทำการงานหรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งในวันนี้ขอหยิบยกเรื่องของคนเสมือนได้ความสามารถมาเล่าให้ฟังนะครับ

คนเสมือนได้ความสามารถนั้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดเหตุที่อาจเข้าข่ายการเป็นคนเสมือนได้ความสามารถซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถจะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้มีด้วยกันดังต่อไปนี้

0: หรือชัยราภาพก็ได้ 3. ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินคือบุคคลที่ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลสมควรไม่จำเป็นและไร้ประโยชน์จนทรัพย์สมบัติของตนได้ร่อยหรอลงซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงสำหรับตนเองและครอบครัว 4. ติดสุรายาเมาได้แก่ผู้ที่ชอบดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดอื่นๆเป็นนิจศีลจนเกิดการเสพติดมีอาการมึนเมาสภาพแทบจะไม่ปกติเป็นเหตุให้กายสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบเสื่อมทรามหรือวิปลาสได้ 5. มีเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกันนั้นจะต้องมีผลทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวหากเข้าเหตุหนึ่งเหตุใดที่กล่าวมาข้างต้นคู่สมรสหรือผู้บุพการีซึ่งได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือผู้สืบสันดานซึ่งได้แก่ลูกหลานเหลนลือหรือผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นหรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนได้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
3: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลข อย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
1: เออจริงด้วยเกือบหน้าเย็นแถมเสียเงินฟรีซะแล้วมั้ยล่ะ
3: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
4: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captions และบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียมบริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินด้วยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับ

หรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอลหรือ 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ 3. สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CC AD SL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน

0: ช่วงท้ายครับทิ้งท้ายด้วยเรื่องของในตาพูดถึงในตานี่ผมเป็นความดันตาสูงนะไปหาหมอมาแล้วหมอก็ปรับยาเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็เป็นความดันตาอยู่แล้วทีนี้ก็พอหยอดปุ๊บเนี่ย ก็ต้องมีปิดตาไว้อย่าให้โดนลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องของจุดดำๆลอยไปมาวุ้นในตาอาจจะกำลังเสื่อมเรื่องนี้เป็นอย่างไรต้องให้แก้วนำเสนอครับ
1: หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์มองเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอยู่ในสายตาค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มองกำแพงสีขาวมองท้องฟ้าหรือว่ามองหน้าจอคอมพิวเตอร์บางคนจะเห็นเป็นเส้นใยคล้ายหยักใยบางครั้งมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบนะคะก็อดกังวลใจไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตา
0: ใช่
1: ค่ะเขาบอกว่าอาการเหล่านี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของวุ้นตาเสื่อมภาวะที่พบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นค่ะแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันโดยเฉพาะคนที่ใช้สายตาหนักๆจ้องหน้าจอเป็นเวลานานหรือมีภาวะสายตาสั้นค่ะหากละเลยอาการอาจจะเสี่ยงต่อปัญหาร้ายแรงของจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกได้วุ้นในตาเสื่อมค่ะคือภายในลูกตาของเรานะคะจะมีน้ำวุ้นตาซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาแล้วก็ให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาได้อย่างปกติแต่เมื่ออายุมากขึ้นค่ะน้ำวุ้นตาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพจากเดิมที่ใสก็เริ่มเกิดตะกอนหรือว่าจับตัวเป็นก้อนทำให้เมื่อแสงผ่านเข้าดวงตาเรานะคะเราจะมองเห็นเป็นเงาเป็นจุดดำหรือเป็นเส้นลอยไปลอยมาในสายตาก็เรียกว่าเป็นอาการที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายทันทีแต่ว่าบางกรณีค่ะก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาที่รุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในดวงตาอาการวุ้นตาเสื่อมที่พบบ่อยนะคะก็คือเห็นจุดดำลอยไปลอยมาคล้ายๆกับจุดเล็กๆนะคะหรือว่าเส้นบางๆลอยไปตามการกรอกตาเห็นชัดเวลาที่มองพื้นสีอ่อนหรือว่ามองท้องฟ้าค่ะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยอันตรายหรือไม่นะคะสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ควรมองข้ามก็คือภาวะวุ้นตาเสื่อมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดจอประสาทตาฉีกขาดได้เพราะว่าเมื่อวุ้นตาเสื่อมอาจเกิดแรงดึงบริเวณจอประสาทตาจนเกิดรูหรือว่าลอยฉีกหากปล่อยไว้นานค่ะลุกลามก็อาจจะเป็นจอประสาทตาหลุดเลือดออกในลูกตาการมองเห็นลดลงหรือว่าสูญเสียการมองเห็นถาวร นะคะสำหรับใครบ้างนะคะที่มีภาวะเสี่ยงวุ้นตาเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะแม้ว่าวุ้นตาเสื่อมจะพบได้ตามวัยค่ะแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่มีโอกาสเกิดได้เร็วกว่าปกติค่ะเช่นผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นผู้ที่มีสายตาสั้นมากมักจะมีโครงสร้างลูกตาที่ยาวทำให้วุ้นตาเสื่อมเร็วขึ้นนะคะหรือผู้ที่ใช้สายตาหนักเช่นคนทำงานออฟฟิศที่จ้องหน้าจอทั้งวันหรืออยู่ในพื้นที่ที่แสงไม่เพียงพอเป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับการกระแทกที่ดวงตาอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกอาจจะเร่งให้วุ้นตาเสื่อมเร็วขึ้นผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมค่ะความผิดปกติของเนื้อเยื่อบางประเภทอาจจะส่งผลต่อสภาพของวุ้นตาเสื่อมได้เช่นกันวิธีของการป้องกันวุ้นตาเสื่อมนะคะก็คือแนะนำให้พักสายตาจากหน้าจอเป็นระยะค่ะใช้หลักการ20 20 20คืออะไรนะคะก็คือทุก20นาทีนะคะให้มองไกล20ฟุตให้มองนาน20วินาทีค่ะหลีกเลี่ยงแสงจ้าไม่ควรจ้องหน้าจอหรือแสงแดดจัดเป็นเวลาต่อเนื่องนานเกินไปป้องกันการกระทบหรือกระแทกที่ดวงตาหากเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมเสี่ยงค่ะควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สายตาสั้นหรือเริ่มมีอาการผิดปกติหากเห็นจุดดำลอยไปลอยมานะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้อาจจะต้องปฏิบัติด้วยการไปพบคุณหมอหยุดใช้สายตาหนักทันทีหลีกเลี่ยงการขยี้ตาสังเกตอาการว่ามีแสงวาบหรือจุดดำเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอาจจะดูเหมือนไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะวุ้นตาเสื่อมหรือเกี่ยวข้องกับจอประสาทตาได้ค่ะ
0: ครับทีนี้ถ้าจะถามว่าใครบ้างที่เสี่ยงวุ้นตาเสื่อมเร็วกว่าปกติแน่นอนว่าถ้าวุ้นตาเสื่อมที่เราบอกเนี่ยจะพบได้ตามวัยแต่ว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสเกิดเร็วกว่าปกติเหมือนที่แก้วบอกเมื่อสักครู่ว่าคนวัยทำงานก็เกิดได้นะครับใครที่มีภาวะสายตาสั้นสายตาสั้นมากนะครับแล้วก็พอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับรวมถึงใครที่ใช้สายตาหนักๆนะอย่างคนทำงานออฟฟิศ ที่จ้องหน้าจอทั้งวันหรือว่าอยู่ในพื้นที่แสงที่มันไม่เพียงพอเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยนะครับใครที่ได้รับการกระแทกที่ดวงตาอุบัติเหตุหรือว่าแรงกระแทกอาจจะเร่งให้ดวงตาเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะครับรวมถึงผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมบางชนิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อบางประเภทอาจส่งผลต่อสภาพของวุ้นตาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวุ้นในตาเสื่อมเร็วขึ้นวัยไหนบ้างใครบ้างกับสาระที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็เวลาหมดแล้วครับแก้วครับพรุ่งนี้เรื่องราวต่างๆในรายการค้นหามาเล่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นต้องกลับมาติดตามกันต่อไปใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ฝากติดตามกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะคะกับวันพฤหัสที่10กันยายน2569ค่ะ
0: ครับ
1: เราก็จะมีเรื่องของการประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาธิปไตยสีขาวมาฝากกันด้วย
0: ใช่ครับรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่วันนี้เวลาเราหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทีมงานค้นหามาเล่าทั้งหมดนะครับผมเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: ต้องลาไปก่อนนะครับ
1: ไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหากรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองและพังงาทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
7: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร สำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางแห่งเดียวเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีมีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายและหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอภูเรืออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอดอนตาลอำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอศรีเก่าอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะหลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดเกียรติจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้วันพุธฮะ9/9/69วันนี้วันพุธนะพุธที่9กันยายนนะครับ2569นะก็กลับมาเจอกันนะ10โมงนะถึง11โมงนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz กับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับราคาน้ำมันนะดูน้ำมันก่อนเมื่อเช้านี้ขึ้นนะครับดีเซลเนี่ยนะประกาศขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนเบนซินขึ้น80สตางค์ต่อลิตรนะเท่าไหร่แล้วเนี่ย39.84 บาทนะสำหรับดีเซลนะครับส่วน B20 เนี่ยอยู่ที่34.84 บาทนะครับโซฮอ91ฮะ38.72 บาทโซฮอ95 39.09 บาท E20 34.09 บาท E85 30.03 บาทนะครับอันนี้ไม่รวมเรื่องของภาษีท้องถิ่นนะแล้วก็ไม่รวมใครที่อยู่ต่างจังหวัดเขาจะมีค่าขนส่งอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะครับอีกนิดหน่อยนะแต่ว่านี่เป็นราคาประกาศนะของปั๊มใหญ่ๆอย่างน้อยๆที่ผมเห็นราคาเท่ากันก็ 2-3 ปั๊มแหละนะเกือบทุกปั๊มแหละไม่ใช่ 2-3 ปั๊มหรอกนะที่ราคาที่มันต่างกันจริงก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะมีบางทีใครที่เติมเองนะอาจจะได้ลดราคา50ตังค์บาทต่อลิตรอ่ะอันนี้ก็มีโปรโมชั่นของเขาก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วที่เติมเองเนี่ยเขาลดแค่30ตังค์นะผมบอกเลย20ตังค์30ตังค์ปั๊มน้ำมันแต่เดี๋ยวนี้เห็นมีโปรโมชั่นโอ้โหลดทีต้อง80ตังค์บาทนึงอะนะอันนี้เวลาเลือกเติมก็ต้องเลือกหน่อยนะถ้าอย่างนี้ผมคงถ้าผมใช้น้ำมันนะผมจะดู2จังหวะจังหวะที่1ก็คือประกาศดูก่อนว่ามันขึ้นมากน้อยขนาดไหนถูกไหมสมมติว่าวันนี้นะตอน 6:00 น.ประกาศแล้วรู้แล้วว่าขึ้นแน่ถ้าขึ้น80ตังค์นี่น่าสนใจเราเติมอีกสักประมาณ60ลิตรเงี้ยอะถ้าน้ำมันจะหมดพอดีเติม60ลิตรแล้วเข้าปั๊มที่อยู่แถวบ้านที่เป็นแบบเติมเองอ่ะแล้วมันจะได้ส่วนลดอีกอ่ะนะถ้าอย่างเงี้ยนะเอาลิตรหนึ่งตกประมาณสักบาท50ตังค์อ่ะโดยเฉลี่ยนะบาท50ตังค์เติม60ลิตรประหยัดไป90บาทนะไม่น้อยนะไม่น้อยแต่นี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่เขาก็ยังมีให้บริการนะมีเด็กที่เขาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่ทำหน้าที่เนี่ยเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้นะอันนี้ราคาก็อาจจะไม่ได้มีค่าส่วนลดอะไรยังไงนะครับอ่ะอันนี้เรื่องของน้ำมันนะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโอ้โหติดลบ 83,000 ล้านถ้าราคาในตลาดโลกขึ้นนะราคาสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ขึ้นราคาของอะไรล่ะน้ำมันดิบดูไบนะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะไม่ต้องกลัวครับยังไงเราต้องประกาศเพิ่มขึ้นตอนนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวถ้าไปชดเชยตอนนี้ก็ชดเชยเยอะอยู่แล้วนะ5บาท7บาทนะแต่ว่าถ้าจะชดเชยต่อถ้ากองทุนมันแบกรับภาระหนักเกินไปเนี่ยนะมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับน้ำมันดิบครับ เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตอนนี้อยู่ที่$94.54ต่อบาร์เรลนะครับส่วนเบรนท์ทะเลเหนือ$99.53ต่อบาร์เรลนะครับทองดูสักนิดนึงนะฮะสำหรับสมาคมค้าทองคำนะช่วงเช้าที่ผ่านมาประกาศปรับเปลี่ยนราคาไปแล้วทั้งหมด1,2,3,4ครั้งล่าสุดครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,000 บาทขายออกที่ 68,200 บาทรูปพรรณครับขายออกที่ 69,000 บาทนะครับโกลด์สปอต 4,377 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับส่วนของหุ้นนะดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,625.56 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 3.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 16,431 ล้านบาทปตท.บวกมา25สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 42.50 สตางค์ True Corporation บวกมา10สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 13.10 สตางค์ท็อปไทยออยล์ฮะเพิ่มขึ้น1.75สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 68.50 สตางค์กสิกรไทยเคแบงค์ลงไป1บาทนะฮะตอนนี้อยู่ที่247บาท Advance Info Service บวกมา4บาทตอนนี้355บาทนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของตัวเลขต่างๆนะไทยช่วยขออภัยไทยเที่ยวไทย Plusล่าสุดนี่น่าจะชัดเจนแล้วนะครับสำหรับรูปแบบในการใช้สิทธิ์แล้วจะครอบคลุมทั้งที่พักแล้วก็ส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวนะ1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด5สิทธิ์โดยใน1สิทธิ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยนะฮะวงเงินสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบของแฟลตเรทนะจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อสิทธิ์1คนก็ให้5สิทธิ์ใช่ไหมสมมติว่าคุณจองห้องพัก1คืนเนี่ยคุณก็ได้1สิทธิ์แล้วก็ 1,500 ก็คือเป็นสิทธิ์ 1,500 เลยไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมฮะถ้าสมมุติว่าห้องพักราคา 2,000 บาทนะอันนี้คุณได้ 1,500 ใช่ไหมเต็มที่เลยเต็มแม็กนะแล้วก็คุณก็ออกเอง500บาทนะครับต่อ1สิทธิ์นะถ้า800ผมเข้าใจว่าถ้า800ก็คือได้800เต็มไปเลยนะครับเราก็ไม่ต้องจ่าย คูปองนะที่2เขาบอกมี e คูปองด้วยนะสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาหรือว่าบริการท่องเที่ยวอื่นๆในลักษณะโคเปนเมนต์จ่าย 50-50 อันนี้ให้สิทธิ์นึงเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นเมืองหลักนะ 1,500 บาทต่อสิทธิ์ถ้าเป็นเมืองรองนะอันนี้ขยับมาเป็น 2,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมลงทะเบียนครับรับสิทธิ์ตั้งแต่เพื่อจะรับสิทธิ์นะฮะลงทะเบียนเนี่ย1ตุลาคมถึง25ตุลาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายน2569นะครับระยะเวลาโครงการ3เดือนแบ่งเป็น2ช่วง2ช่วงฮะขออภัยช่วงแรกคือ1พฤศจิกาถึง15ธันวาคมให้ไปใช้สิทธิ์ช่วงนั้นช่วงที่2 16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์นะครับส่วนช่วงวันที่16ธันวาถึง15มกราคมเขาบอกว่าเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นเทศกาลอยู่แล้วอันนี้โดยธรรมชาติประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกับภูมิลำเนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัดฉีดเงินช่วงดังกล่าวไม่จำเป็นที่จะต้องไปกระตุ้นท่องเที่ยวแต่ว่าก่อนที่จะถึง1พฤศจิกาถึง15ธันวาอ่ะกระตุ้นสักนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นใช่ไหม16มกราคมนะกลับมาทำงานแล้วอ่ะนะแล้วก็ยาวไปถึงตุจีเนี่ยนะถึง28กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็ใช้สิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเขาเข้าที่ประชุมครม.นะสัปดาห์หน้านะถ้าผมได้รายละเอียดมาไม่ผิดนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยงบประมาณก็เตรียมไว้ไม่เกิน 3,500 ล้านบาทนะอันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วนะเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะฮะก็เปิดเผยหลังจากการประชุมหารือโครงการไทยเที่ยวไทยพาสที่กระทรวงการคลังนะร่วมกับทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของท่องเที่ยวนะครับวันนี้มีอะไรไหมอ๋อวันนี้มีประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อเนาะวันที่3สำหรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปช้ามากนะเพิ่งได้20มาตราเองนะมีประมาณสัก40กว่ามาตราแล้วจะต้องจบคืนเนี้ยนะเขาจะเร่งกันยังไงนะแต่ว่าทางสภาทั้งวิปทั้งฝ่ายค้านวิปรัฐบาลนะและตัวประธานเองก็คงจะควบคุมให้อยู่ในกรอบเวลานะอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าพอหลังจากที่ผ่านที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3เนี่ยก็วันสองวันนี้ก็เข้าต่อเลยเข้าที่วุฒิเลยนะเพราะว่าสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะถ้าเอาแบบตามปีงบประมาณเลยก็คือเขาจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเร่งดำเนินการนะครับเมื่อวานนี้นะประเด็นสำคัญเนี่ยนะนอกเหนือจาก ที่มีวิวาทกันอีกแล้วคือบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะใช่ไหมมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นส่วนเพิ่มเติมอ่ะนอกจากเนื้อหาแล้วก็คนก็ให้ความสนใจเรื่องที่มันเป็นเพิ่มเติมอ่ะที่มากกว่าเนื้อหาเนี่ยอันนี้ผมว่าน่ากังวลนะเพราะว่าพอเราไล่นั่งอ่านข่าวนั่งดูข่าวเนี่ยนะบางทีเขาก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรนะอะไรการประท้วงใช่ไหมฮะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายหนึ่งพูดเยอะฝ่ายหนึ่งพูดน้อยหรือว่าการ การพูดแล้วอาจจะมีปัญหาเนี่ยนะซึ่งกันและกันเนี่ยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหานะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เห็นพูดเรื่องของการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขุดบ่อน้ำบาดาลใช่ไหมเขาก็ไปสแกนเลยพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างใช่ไหมประเทศไทยเราก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันลงไปในพื้นที่ไหนยังไงนะแต่จริงๆเราก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าในการขุดบ่อน้ำบาดาลเนี่ยนะมันคงไม่ได้ขุดหรือเจ้าหน้าที่เขาคงไม่ได้ขุดให้ในพื้นที่ที่ไม่เป็นตัวเมืองถูกไหมเพราะส่วนใหญ่ก็มีระบบน้ำประปาให้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะหรือว่าขาดแคลนแล้วก็เรื่องของที่จะทำเกษตรอะไรต่างๆนานานะอันนี้มันก็เลยไม่ได้กระจายในพื้นที่เขตเมืองอันนี้เป็นภาพของความเป็นจริงโอเคละนะแต่ว่าในสภาเวลาคุยกันเวลาอภิปรายนะมันอาจจะมีประเด็นที่มันเชื่อมโยงอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะมันก็เลยทำให้ประเด็นที่มันเป็นเนื้อหาเนี่ยมันหายไปนะอันนี้ที่น่าเสียใจนะครับใครที่ตามเรื่องของภาษีสรรพสามิตรถยนต์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่10กันยายนเขาจะมีประชุมนะฮะบอร์ด EV เดี๋ยวจะได้เห็นแล้วล่ะว่าถ้าเป็น EV ที่มีการนำเข้ามาจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่นะครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาครับทางสำนักงานกสทช.โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคมได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปครับต่อการปรับปรุงประกาศกสทช.เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนะฮะโดยมีกสทช.พลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหลเจริญครับเป็นประธานในการเปิดการประชุมพร้อมด้วยคุณจตุรนต์โชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมประชาชนทั่วไปนะส่วนได้เสียต่างๆเนี่ยนะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของขอบข่ายนิยามขีดจำกัดและวิธีการวัดรวมถึงหลักเกณฑ์มาตรการกำกับดูแลต่างๆเพื่อให้สำนักงานกสทช.นะฮะนำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้รับมานะประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์นะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะก่อนที่จะมีการออกประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อไปนะที่ห้องประชุมสายลมนะ5011นะสำนักงานกสทช.ส่วนช่วงนี้ครับเซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณนะได้ทั้งเซฟพลังงานได้ทั้งเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันฮะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกครับเริ่มต้นอยู่ที่3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะฮะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ครับถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่อะไรจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินครับเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตวันนี้มอบเป็นร่มแบบพับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1รางวัลถามว่าธนาคารออมสินนำเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษกี่ประเภทถ้าฟังทุกวันทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปตอบถามกันใน Facebook Live เมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณสุวรรณีโนนทอง จากปทุมธานีนะครับช่วงแรกครับวันนี้เดี๋ยวคุยกับทางผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
10: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
9: ครับผอ.โอเห็นว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการเปิดเผยเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเลขออกมาดีเหรอฮะในภูมิภาคต่างๆมันมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นหรือว่ามีการขยายตัวต่างๆดีขึ้นเหรอครับ
10: ครับก็ถือว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยจากข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจที่เราติดตามของภูมิภาคที่ก็ถือว่าขยายตัวดีขึ้นในหลายพื้นที่นะครับถ้าจะเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะครับที่ขยายตัวได้ดีแล้วก็ตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราติดตามเนี่ยถามว่าเราวัดจากอะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรามีการจัดเก็บข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มหักเงินเฟ้อนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่สะท้อนการจับจ่ายใช้สอยของภูมิภาคแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าขยายตัวสูงยกตัวอย่างอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มหักเงินเฟ้อเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ขยายตัว 15.8 นะครับก็ถือว่าขยายตัวดีขึ้นภาคตะวันออกก็ขยายตัวสูงเช่นเดียวกันนะ
9: ครับ
10: อันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะเห็นนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่นะครับที่ขยายตัวได้ดีครับ อย่างกทม.กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยขยายตัวเดือนกรกฎาคมเนี่ยจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่เนี่ยขยายตัว 20.4% ครับ
9: อันนี้เทียบแบบ year on year หรือว่าเทียบ
10: year on year ใช่ครับเทียบกับกรกฎาคม68ครับ
9: ครับผมโอเคพอถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยเมื่อกี้ที่พอพูดถึงเนี่ยนะดูจากไอ้มูลค่าเพิ่มเนี่ยนะแล้วก็ไปลบที่เงินเฟ้อเนี่ยที่ขยายตัวมันเป็นเพราะว่าไอ้มาตรการด้วยไหมเกี่ยวไหม
10: ครับก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นเรื่องของมาตรการภาครัฐที่ดำเนินการมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมาตรการภาครัฐที่ช่วยเหลือเนี่ยนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคเนี่ยนะครับก็จะเห็นเม็ดเงินที่กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายครับอย่างภาคใต้เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มหักเงินเฟ้อเนี่ยเดือนกรกฎาคมก็ขยายตัว 10.9% นะครับ 8.9% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สะท้อนครับ
9: ครับผมไอ้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์อยู่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันเกิดอะไรฮะ
10: ผมว่ามันก็น่าจะเป็นในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายรถก็หดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงรอบไซเคิลของการที่จะต้องซื้อรถยนต์ใหม่รถยานยนต์ใหม่เนี่ยนะครับก็จะเห็นกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสะท้อนการจับจ่ายใช้สอยของแต่ละพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีครับ
9: ครับเอ๊ะผอ.ได้ไปดูในรายละเอียดไหมผมไม่แน่ใจผมเห็นตัวเลขอย่างล่าสุดเนี่ยนะผมเห็นตัวเลขยอดรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะรถกระบะมันหายไปเยอะนะฮะแสดงว่าเรื่องของคนในต่างจังหวัดหรือว่าที่จะไปใช้ในการบรรทุกของขนส่งอะไรพวกอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันส่วนใหญ่ซื้อกันเพื่อขับไปทำงานอะไรอย่างเดียวยังไงไหมฮะ
10: ครับคืออันนี้เราก็จะเห็นนะยอดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยขยายตัวได
9: ้
10: อ
9: ัน
10: นี้เราจัดหมวดหมู่ว่าเป็นการบริโภคภาคเอกชน
9: แ
10: ต่ยอดรถบรรทุกเนี่ยในหลายพื้นที่ก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของรถบรรทุกนะครับที่ชะลอตัวแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าแต่ถ้าเราดู GDP การลงทุนภาคเอกชนของทั้งประเทศเนี่ยนะครับอย่าง GDP ไตรมาส2นี่ก็ขยายตัวสูงนะฮะ 13% 13.4% เพราะนั้นผมว่าในเซกเมนต์ของรถบรรทุกเนี่ยอาจจะหดตัวแต่ว่าในภาพใหญ่การนำเข้าสินค้าทุนการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็ยังขยายตัวได้ดีครับเพราะนั้นอยากให้มองในภาพรวมว่าการลงทุนภาคเอกชนก็ยังขยายตัวได้สูงอย่างสะท้อนได้จากตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ครับ
9: มันจะเกี่ยวข้องกับสินค้าภาคเกษตรไหมอันนี้ผมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นรถบรรทุกส่วนบุคคลก็คือรถกระบะนะที่เขาซื้อกันเนี่ยนะออกใหม่เนี่ยก็คือบรรทุกพวกสินค้าการเกษตรนะหรือไม่ก็บรรทุกหมูบรรทุกอะไรไก่ในพื้นที่อะไรพวกอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องไหม
10: ก็น่าจะมีส่วนนะครับเพราะว่ารถบรรทุกที่ต่างจังหวัดซื้อเนี่ย
9: ก็
10: จะเก
9: ี่
10: ยวข้องกับภาคการเกษตรใช่ครับครับถ้าเราไปดูเนี่ยอย่างที่คุณณัฐพงศ์พูดถึงเนี่ยรายได้เกษตรกรก็ชะลอตัวอยู่นะครับในช่วงปีนี้ที่ผ่านมานะครับรายได้เกษตรกรก็ติดลบอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็คงจะแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของการลงทุนในรถบรรทุก1ตันเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้ครับ
9: ภาคบริการเป็นยังไงบ้างครับการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆเนี่ยครับ
10: ครับภาคบริการนี่ก็ถือว่าทรงๆนะครับถ้ามองเนี่ยผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเนี่ยอย่างในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็เดือนกรกฎาคมก็ขยายตัวอยู่ประมาณ 1.2%นะครับผู้เยี่ยมเยือนต่างชาตินี่ติดลบ 1.9 นะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างที่เรียนว่าการภาพบริดัชนีภาพบริการที่สะท้อนจากการท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่ายังทรงๆเพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราก็ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะทรงตัวจากปีที่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติปีที่แล้วนี่มี 32.9 ล้านคนปีนี้เราก็ประเมินไปที่ 33 ล้านคนครับ
9: ในภูมิภาคแต่ละภูมิภาคก็ใกล้เคียงกันไหมหรือว่าคือตอนนี้มันมีเทรนด์อยู่เทรนด์หนึ่งพอผมเห็นเด็กๆรุ่นใหม่นะเจนซีเนี่ยหรือน้องๆเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวป่ากันชอบไปเดินเทลวิ่งเทลเดินน้ำตกไปอะไรเงี้ยบ้านเรานี่ต้องบอกว่ากรีนซีซั่นนี้ปีนี้ผมตกใจมากนะว่าแบบโอ้มันขึ้นเต็มฟีดเลยในเฟซบุ๊กในอะไรพวกอย่างเงี้ยถูกไหมฮะอันนี้มันช่วยไหมช่วยภูมิภาคต่างๆไหมสำหรับเรื่องของคนที่ไปเยี่ยมเยือนอะไรเนี่ยครับ
10: ใช่ครับเพราะเราติดตามเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะพื้นที่อย่างจังหวัดที่เป็นไทยเที่ยวไทยเยอะๆเนี่ยนะครับไทยเที่ยวไทยเยอะๆนี่ก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเชียงใหม่ทางภาคเหนือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยเนี่ยขยายตัวดีครับ
9: ครับมีอะไรที่กังวลไหมสำหรับการขยายตัวหรือว่าเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเนี่ยครับ
10: ถ้าระดับพูดก็คงจะเป็นเรื่องของเกษตรกรนะครับรายได้เกษตรกรที่ยังชะลอตัวอยู่แต่ถ้าในอนาคตแล้วก็ตอนนี้หลายฝ่ายก็อาจจะกังวลเรื่องของภาวะภัยแล้งเอลนีโนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนอันนี้มันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในภูมิภาคครับก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องดูแลกันแล้วก็ภาครัฐเองก็พยายามที่จะดูแลเรื่องของภาคการเกษตรให้สามารถขยายตัวได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาการค้ากับต่างประเทศกับสหรัฐเนี่ยผมก็รับทราบมาว่าใกล้จะสิ้นสุดใกล้จะคอนคลูดได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการตัวที่จะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องของทิศทางการค้าเพราะเราก็ส่งออกสินค้าเกษตรนะครับไปยังประเทศต่างๆส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรไปยังประเทศต่างๆอันนี้พอมีความชัดเจนมากขึ้นมันก็จะส่งผลดีต่อการวางแผนภาคการเกษตรการผลิตในอนาคตครับ
9: ความเชื่อมั่นของระดับของภูมิภาคไม่ว่าจะเหนือกลางใต้ออกตกอะไรเนี่ยนะเขามองไปข้างหน้าอย่างไรพอ
10: ถ้ามองไปข้างหน้านี่ดัชนีความเชื่อมั่นนี่ก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับที่ปรับตัวดีขึ้นมองไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่จากการเซอร์เวย์ที่เราทำนะครับเราก็พบว่าผู้ในพื้นที่เนี่ยก็มีความกังวลเรื่องของความผันผวนภูมิอากาศสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของราคาน้ำมันต่างๆอันเนี้ยแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าความเชื่อมั่นในภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยสะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ISI ของกระทรวงการคลังเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่มีความเชื่อมั่นดีขึ้นครับ
9: สุดท้ายก็ผอ.ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงพอดีเห็นไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยเนี่ยนะเมื่อวานนี้เห็นท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาไปคุยกับที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะเคาะกันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วรอเข้าที่ประชุมครม.อย่างเดียวถูกไหมฮะ
10: ครับครับแต่ว่าท้ายที่สุดผมว่านโยบายต่างๆจะมีความชัดเจนก็คงจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับ
9: ครับอันนี้มันจะช่วยไหมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันจะเริ่มใช้จริงนะฮะ1พฤศจิกายนถึง28กุมภาพันธ์แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นปีเลียที่คนเที่ยวอยู่แล้วนะกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราคมอะไรเนี่ยอันนี้มันจะกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งไหมหรือมันทั้งประเทศที่มันจะได้อานิสงส์เนี่ย
10: ผมว่ามันก็คือต้องยอมรับว่าโครงสร้างการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันก็จะมีเมืองหลักกับเมืองรองนะครับเมืองหลักก็10กว่าจังหวัดเมืองรองก็55จังหวัดอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ขึ้นอยู่กับนโยบายแหละครับว่าถ้าสามารถที่จะจูงใจให้เมืองรองได้แรงจูงใจมากกว่าเนี่ยอ
9: ัน
10: เนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองได้ครับแต่ถ้ามองดูเนี่ยอย่างโครงมาตรการเนี่ยถ้ามีการช่วยเหลืออุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเมืองรองที่การท่องเที่ยวต้นทุนการท่องเที่ยวถูกกว่าเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ในเชิงนโยบายมากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองได้ครับ
9: อันนี้ก็จะไปช่วยเรื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคถูกไหมฮะ
10: ใช่ครับใช่ครับ
9: โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับ
10: ขอบคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับครับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะดร.พิสิทธิ์บัวพันธ์นะครับก็คุยกับเรานะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะตัวเลขเศรษฐกิจนะในระดับภูมิภาคนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะก็มีหลายที่นะที่ขยายตัวดีนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแม้ว่าจะกระจุกตัวตามที่เราเคยได้ยินตลอดนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลดีนะภาคตะวันภาคตะวันออกอ่ะมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีโรงงานอุตสาหกรรมถูกไหมอันนั้นก็ถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาก็จะขยายตัวนะภาคใต้อย่างเงี้ยนะอันนี้เศรษฐกิจของภาคใต้นี่ก็ส่วนหนึ่งก็ดีนะอ่ะแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยอย่างภาคตะวันออกอย่างเงี้ยได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวนะภาคกลางได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวแล้วการบริโภคนะแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์ที่มีการจดทะเบียนในพื้นที่ภาคกลางก็เยอะขึ้นนะถ้าเทียบแบบ year on year นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฮะจะมาดูเรื่องภัยใกล้ตัวสักนิดหนึ่งอันนี้ใกล้จริงๆใกล้ที่สุดเลยนะถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่ยอมหายใจออกเนี่ยนะน่าห่วงนะหัวใจเนี่ยนะฮะนะหลอดเลือดเนี่ยโอ้โหบอกว่าเป็นภัยเงียบอันดับต้นๆเลยแล้วเราตอนนี้เราก็เห็นเยอะแยะใช่ไหมเอาละอะไรเนี่ยอยู่ๆไปเฉยๆเลยใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นไหลตายอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นอ่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
11: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
13: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
14: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
15: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสิน เงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะ รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่ต้องเสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีอันนี้ได้ดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนเมื่อวันที่4ถึง6กันยายนที่ผ่านมานะฮะทางสำนักงานกสทช.โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและพัฒนาจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนนะฮะภายใต้สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ครั้งที่2นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานข่าวอย่างมีคุณภาพครบถ้วนและก็รอบด้านตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุและสอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะประสบการณ์นะแล้วก็

เขามียกตัวอย่างด้วยนะใครบ้างเช่นนะสื่อสารมวลชนผู้มีประสบการณ์ในการรายงานข่าวในพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็เหตุฉุกเฉินนะหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะฮะผู้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับมาแต่ทอดความรู้แล้วก็

0: ที่6นะครับก็คือรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมนะด้านการลูกค้ารายย่อยนะครับซึ่งได้รับเป็นครั้งที่3นะต่อเนื่องหรือว่าต่อจากปี2520นะแล้วก็2522นะจาก International Banker นะครับความสำเร็จครั้งนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการบูรณาการแนวคิด ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ธนาคารนะครับและเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณชินนาถคุณเจริญรองผู้ว่าการสายปฏิบัติการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือว่า CSR ของบริษัทของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการ Together We Care เราดูแลไปด้วยกันนะครับในปีนี้นะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนบ้านช่องแคบนะตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับระบบการน้ำดื่มอะไรต่างๆนี่เขามีการปรับปรุงระบบน้ำดื่มเพื่อการบริโภคด้วยนะครับรวมไปถึงปรับปรุงห้องพยาบาลแล้วก็ห้องสมุดพร้อมกับสนับสนุนโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาจำนวน3เครื่องนะครับวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารกระเป๋าแล้วก็ถุงเท้านักเรียนรวมถึงบริจาคเตียงผู้ป่วยแล้วก็ฉากกั้นสำหรับห้องพยาบาลด้วยนะก็อนุโมทนาบุญนะครับส่วนของเรานะวันนี้คำถามง่ายๆนะธนาคารออมสินนำเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะเขามีประเภทกี่เดือนกับกี่เดือนนะไปตอบคำถามกันนะครับมอบอะไรเอ่ยมอบร่มแบบพับนะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1รางวัล นะครับตอบถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับหรือแม้แต่ใน TikTok ก็ไปตอบได้นะเดี๋ยวเขาจะสุ่มผู้โชคดีนะครับอ่ะช่วงที่2ฮะเดี๋ยวคุยกับคุณหมอซะหน่อยนะอย่างที่ผมเกริ่นไปนะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นภัยเงียบนะคือนอนอยู่บางทีไม่ตื่นเฉยๆเลยนะฮะอันเนี้ยแล้วก็บางคนก็แบบออกกำลังกายดีๆเลยนะอยู่ๆก็อยู่ๆก็หมดสติไปนะแล้วก็มาตรวจกันเจอทีหลังว่าโอ้ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นภัยเงียบอันดับต้นๆเลยนะคุยกับคุณหมอคณัฐครุฑกูลนะครับอายุรแพทย์โรคหัวใจของที่ไหนเนี่ยแล้วก็เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับคุณหมอผมแอบถามคุณหมอได้ไหมคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลไหนเนี่ย
1: ก็อยู่ที่โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลพญาไท2ด้วยครับผม
0: โอ้โห
1: คร
0: ับผมเผื่อกลัวเหมือนกันนะคือเดี๋ยวนี้มันมีคนพูดถึงเยอะคุณหมอไม่ใช่อะไรเรื่องโรคหัวใจหรือว่าเรื่องไอ้หลอดเลือดและเส้นเลือดเนี่ยแล้วยิ่งเจอผมเพิ่งเจอผู้จัดรายการนะเป็นสื่อสารมวลชนเหมือนกันเป็นเกษียณจากไทย PBS เนี่ยเพิ่งไปทำบายพาสที่หัวใจตีไปตั้ง3เส้น4เส้นก็เลยต้องแอบถามคุณหมอนะว่าคุณหมออยู่ที่ไหนนะคุณหมอผมถามคุณหมออย่างนี้เริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าว่าไอ้โรคหัวใจกับไอ้เรื่องของหลอดเลือดตีบหรือเส้นเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมหรือว่ามันเป็นภัยที่ตอนนี้มันต้องกังวลต้องคอนเซิร์นหน่อย
1: คือต้องบอกว่าโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างนะครับถ้าเราแบกเนี่ยอาจจะเป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของเยื่อบุหัวใจหรือแม้แต่เรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นคำที่กว้างแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยสาเหตุของที่โรคหัวใจที่เป็นมากที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับผมเพราะฉะนั้นพอพูดถึงโรคหัวใจกว้างๆเนี่ยมันก็จะหมายถึงเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับก็คือโรคที่มันเป็นเกี่ยวกับที่เราเห็นหนังเนี่ยโอ้ยดีเจ็บหน้าอกนั่นหน้าอกหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันแต่ไอ้คำว่าโรคหัวใจจริงๆเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างกว้างกว่านั้นแต่พอในเซนส์คนทั่วๆไปเนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ นะครับ
0: ค
1: นพอพูดถึงโรคหัวใจก็จะนึกถึงโรคหลอดเลือดหัวใจขึ้นมาก่อนครับผม
0: ก็ส่วนใหญ่ตีบตันอะไรพวกอย่างนี้ใช่ไหมที่เราจะได้ยินพูดคุ้นกัน
1: ใช่ครับมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบนะครับผมหรือตันหรือมีการเรียกว่ามีการเกิดริ่มเลือดเข้าไปอุดตันเนี่ยเฉียบพลันทันทีนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วโรคพวกนี้มันเป็นสาเหตุเนื่องมาจากความเสื่อมหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดแล้วทำให้เกิดเป็นพลาคเนี่ยเข้ามาอุดหรือเกาะแล้วก็บางทีมันมีเหตุการณ์ที่พลาคมันหลุดออกไปแล้วทำให้เกิดริ่มเลือดเนี่ยไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจเนี่ยได้ครับผม
0: ผมคือใครที่จะเป็นบ้างครับเพราะว่าเห็นเดี๋ยวนี้

0: คือมันเป็นได้หมดเลยเหรอมันเสี่ยงขนาดว่าทุกคนเลยคนออกกำลังกายคนไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงหมดเด็กผู้ใหญ่อายุมากอายุน้อยเสี่ยงหมดเหรอฮะ
1: คือต้องบอกว่าโรคนี้มันเป็นโรคของความเสื่อมถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ใช้เวลานานๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงนี้มันทำให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดเรียกว่าการอักเสบของหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดเนี่ยมันเกิดการติดตันขึ้นมาได
0: ้
1: นะครับทีนี้ก็มาถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงก็คือจริงๆมันมีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับคนที่มีไขมันในเลือดสูงผิดปกตินะครับหรือแม้แต่คนที่มีปัญหาเรื่องอ้วนนะครับคนที่วัยหมดประจำเดือนอย่างเงี้ยนะครับอายุมากขึ้นพวกนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มาทำให้ความเสี่ยงมากขึ้นแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยอีกนะครับมันมีปัจจัยเสี่ยงอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5
0: อ
1: ันนี้ก็มีผลทำให้เกิดหลอดเลือดได้เพราะว่าหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของความเครียดเนี่ยพวกนี้มันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเพราะปัจจุบันจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นคนมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเนี่ยซึ่งแทนที่จะเป็นโรคในผู้สูงอายุเนี่ยกลับเป็นโรคในอายุเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับผม
0: ทำไมเราเห็นคือพักหลังเราเห็นคนออกกำลังกายคนที่เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติดูแข็งแรงแล้วทำไมมาเป็นปัญหาไอ้พวกอย่างนี้ล่ะคะ
1: คือต้องบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการที่ป้องกันโดยตรงนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายมากเกินไปแล้วหรือไม่ก็มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราไปออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้หัวใจเนี่ยแย่ลงต้องเราบอกว่าอย่างนี้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยนะครับต้องไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมากขึ้นก็คือหัวใจเนี่ยต้องการใช้เลือดเนี่ยมากขึ้นถ้ามันมีการตีบเนี่ยมันยิ่งเป็นการเร่งให้เลือดเนี่ยมันเลี้ยงหัวใจไม่พอแล้วทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้เพราะฉะนั้นคนที่มีหัวใจหลอดเลือดขาดเลือดเนี่ยถ้าเกิดออกกำลังกายไม่ถูกวิธีหรือออกกำลังกายหนักมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีความเสี่ยงต
0: ่
1: อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้นมาได้ครับผม
0: โอ้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคุณหมอคือฟังแบบนี้นี่คือแบบทั้งคนออกกำลังกายที่เราเห็นแข็งแรงเนี่ยนะบางทีเขาก็เป็นโดยที่เขาไม่รู้ด้วยถูกไหมถ้าฟังแบบนี้หรือแม้แต่คนที่เป็น NCD ที่คุณหมอพูดเนี่ยนะก็คือก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะมีหรือว่าจะสังเกตตัวเองยังไงว่าเฮ้ยเสี่ยงนะเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นเส้นเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงท
0: ี
1: นี้ปัญหาเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่มีทางรู้ว่าเราเป็นนะครับบางทีมันเป็นปุ๊บมันก็คือตอนที่มันแย่ขึ้นมาละนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราได้จากการที่เราอาจจะต้องตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงคือถ้าเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราก็จะถือว่าลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจลงไปด้วยนะครับผมทีนี้ถามว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยทำใหเลือดไปสูบฉีดดีขึ้น ทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นก็จริงแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องมีข้อจำกัดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเองและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องออกกำลังกายเนี่ยอย่างสม่ำเสมอไม
0: ่
1: ใช่ไปออกกำลังกายหนักหักโหมมากจนเกินไปครับผม
0: มันจะมีอาการอย่างนี้ไหมอย่างเช่นอะไรจะรู้สึกเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยเห็นบางท่านก็บอกว่าลองเช็คดูแล้วกันมันมีสัญญาณเหมือนกันนะบางทีแบบรู้สึกร้าวๆที่หน้าอกอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ชีวิตได้ตามปกตินะหรือว่าเจ็บร้าวที่หัวไหล่ด้านซ้ายหรือกรามอะไรอย่างเงี้ยใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดอะไรเงี้ยเกี่ยวไหม
1: คือคนที่เป็นโรคหัวใจตีบเนี่ยอาการคลาสสิกอาการที่เจอได้แบบชัดเจนเนี่ยก็คืออาการเจ็บหน้าอกหรือว่าแอนจิน่าเพย์เนี่ยนะครับก
0: ็
1: คือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบางทีร้าวไปแขนซ้ายนะครับเจ็บลึกๆเนี่ยนะครับผมอันนี้คือลักษณะเฉพาะจะเป็นมากตอนเวลาเราออกแรงนะครับแล้วดีขึ้นตอนเวลาเราพักอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือลักษณะเฉพาะของอาการเจ็บแน่นหน้าอกจากหัวใจซึ่งมันเป็นอาการหนึ่งที่บอกให้เรารู้ว่าอาจจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็ไม่มีหรือมีก็มีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็คงจะต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์ที่มาตรวจรักษาวินิจฉัยนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวคนไข้เองเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการแปลกๆเนี่ยเจ็บนั่นอกไม่แน่ใจเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพ
0: ื่
1: อหาโรคว่าเป็นจากอะไรบางคนอาจจะเป็นกรดไหลย้อนบางคนอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่อย่างน้อยๆถ้ามีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ครับ
0: ครับผมเนี่ยเอาของผมแล้วกันคุณหมอเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะมีเหมือนกันผมเนี่ยช่วงเนี้ยอยู่ๆประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนะแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าหัวไหล่ซ้ายเลยเนี่ยตามนี้เลยที่เขาบอกเนี่ยหัวไหล่ซ้ายเนี่ยมันเสียวๆมันแบบ

0: ยังไงไม่รู้อ่ะแต่ไม่ได้รู้สึกสดชื่นอ่ะแต่ว่ามันจะแบบเสียวๆแป๊บๆแล้วก็เริ่มเอ๊ะสงสัยก็ตอนกลางคืนนอนทับแขนมั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราจำเป็นต้องไปตรวจไหม
1: ก็ต้องแล้วแต่ว่าอาการมากไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนำว่าบางทีอาจจะต้องไปตรวจเช็คสุขภาพรายปีนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะต้องมีอาการเฉพาะเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้นแต่แน่นอนแนวโน้มถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้ก็แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ครับผม
0: หรือว่าบางคนนอนกรนอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยต้องหรือว่าหยุดหายใจกลางคืนซึ่งเขาก็ไม่รู้นะแล้วก็บอกอย่างเงี้ยต้องไปทำสลิปเทสอย่างนี้ก็คือควรจะต้องไปแล้วเพื่อจะไปเช็คดูว่าเรามีความเสี่ยงไอ้เรื่องของหลอดเลือดอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหม
1: ใช่ครับผม
0: มันมีเห็นมีเทคโนโลยีอะไรล่าสุดในตอนนี้ผมไม่แน่ใจหรือว่ามันอาจจะเก่าแล้วก็ได้นะคุณหมอผมเห็นเขาเอาเครื่องคล้ายๆอัลตราซาวด์อ่ะมาทาหรือว่ามาถูไอ้ตรงต้นคอไอ้นี่ช่วยไหมมันคืออะไร
1: คืออันนี้เนี่ยก็คือการอุลตราซาวด์หลอดเลือดทีนี้การดูหลอดเลือดอันนี้จะเป็นเรื่องของการดูในเรื่องของเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พ
0: อ
1: นะครับก็คือเรื่องสโตรกเนี่ยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถามว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงพวกนี้ก็แนะนำให้สามารถทำได้นะครับมันเป็นวิธีการที่เรียกว่าช่วยตรวจดูว่าความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นอย่างไรครับผม
0: ฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องหลอดเลือดที่มันก็คือทั้งที่ไปเลี้ยงหัวใจด้วยใช่ไหมที่เป็นเกี่ยวกับตีบแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบมันไม่ไปเลี้ยงสมองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับทั้งสมองทั้งหัวใจด้วยใช่ครับผม
0: อย่างเพื่อนผมคนหนึ่งไอแทนไม่แน่ใจว่าคุณหมอรู้จักไหมที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องกินนะเรื่องอาหารน่ะเขาไปทานข้าวอยู่เนี่ยอยู่ข้างละอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลรามาเนี่ยร้านอะไรไม่รู้ตรงถนนพระราม6เนี่ยนะก็นั่งทานปุ๊บยืนลุกขึ้นปุ๊บล้มแล้วเสียชีวิตเลยแล้วก็บอกว่าเป็นไอเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นสโตรกนี่แหละก็คือตีบกระทันหันหรือว่าก็แล้วก็วายเสียชีวิตเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องครั้งทั้งที่เขาไม่มีอาการอย่างอื่นเลยมันจะทำยังไงดีคุณหมออย่างเงี้ย
1: คือต้องบอกว่าโรคหลอดเลือดเนี่ยมันคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหัวใจนะครับมันก็มีส่วนเลือดออกที่สมองที่ไตหรือว่าที่ส่วนเลือดส่วนปลายด้วยนะส่วนใหญ่ที่เราเจอก็สมองเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเวลาเปลี่ยนแปลงทันทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นมาเป็นอาการเฉียบพลันขึ้นมาได้นะครับผมนำไปสู่การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันก็คือมันมีสาเหตุมาจากเรื่องเดียวกันก็คือปัจจัยเสี่ยงถ้าเราแก้ไขปัจจัยเสี่ยงได้มันก็ลดโอกาสการเกิดแต่แน่นอนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอาจจะมีอาการทันทีแล้วอยู่ดีเป็นอัมพาตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการที่เราเช็คสุขภาพอยู่เรื่อยๆแล้วมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยการลดปัจจัยเสี่ยงมันก็จะไปช่วยลดได้แต่มันก็ไม่ได้ 100% นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเรื่องหลอดเลือดสมองเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วเป็นจริงๆแล้วเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เรียกว่ามีความเสียชีวิตเนี่ยสูงอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยเหมือนกันครับ
0: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างครับเพราะว่าอันนี้มันก็คนก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวขึ้นนะก็ก่อนหน้านี้เราอาจจะแบบอุ๊ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆไหลตายอะไรอย่างนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะที่มันเกี่ยวข้องเขาก็ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวอยู่ๆก็นอนไปเฉยๆอย่างเงี้ยครับ
1: ต้องบอกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่มีแนวโน้มเนี่ยพบสูงมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญคืออายุน้อยลงเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับมันเป็นโรคของความเสื่อมแล้วก็กระบวนการอักเสบส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่ปัจจุบันมันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยุดหายใจขณะนอนหลับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือความเครียดต่างๆเนี่ยเพราะว่าความเครียดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้องดูแลสุขภาพตรวจเช็คสุขภาพช่วยลดปัจจัยเสี่ยงนะครับและขณะเดียวกันถ้ามีอาการเนี่ยสังเกตอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาการเวียนศีรษะอาการที่ไม่แน่ใจเนี่ยพบแพทย์จะได้ช่วยดูแลและหาสาเหตุของโรคเพื่อ นำไปสู่กระบวนการการป้องกันและรักษาต่อไปนะครับผม
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณหมออนักรุทักกูลนะครับอายุรแพทย์โรคหัวใจนะฮะแล้วก็เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุนะก็มาคุยกับเรานะเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะโอ้โหสงสัยต้องไปตรวจชุดใหญ่แล้วผมจริงๆนี่ผมพูดจริงๆนะสงสัยผมต้องไปตรวจชุดใหญ่แล้วเนี่ยนะจริงๆผมก็มีปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาโอเคล่ะ NCD นี่มันยังไม่มานะมีความดันมาอย่างเดียวนะแต่ว่าเฮ้ยนอนกรนนะฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครนี่ก็เยอะนะ ไม่ใช่น้อยๆนะหยุดหายใจหรือเปล่าต้องไปทำสลิปเทสอย่างเงี้ยนะแล้วก็โอ้มีอาการรู้สึกว่าคล้ายๆกับเจ็บร้าวที่หัวไหล่ซ้ายนะมีแขนอย่างเงี้ยเป็นนะใจสั่นยังไม่มีเหงื่อแตกถ้าตากแดดก็แตกนะหน้ามืดเป็นลมหมดสติคือพวกนี้ยังไม่ค่อยเป็นหรอกมันไม่ยังไม่ได้เป็นนะแต่โอ้แต่ก็น่าต้องตรวจเหมือนกันพฤติกรรมอย่างอื่นมีอะไรไหมเนี่ยนะสูบบุหรี่เลิกสูบไปนานแล้วเคยสูบไหมเคยนะสุราเคยกินไหมเคยนะตอนนี้ไม่กินมาหลายปีแล้วจะ10ปีแล้วนะตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละครั้งอันนี้ไม่เคยเดี๋ยวต้องลองซะแหละนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะก็ระมัดระวังนะครับสำหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับ10โมงถึง11โมงนะครับทาง FM 92.5 นะสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์กับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: บาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อสาธารณชนอีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
0: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกีฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา มื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลาง

อำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอวัชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอป่าติ้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอท้ายเมืองอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะลันตาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอเสกาวอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนประวัติงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนมหกรรมพัทยามาราธอนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จากความตั้งใจของเมืองพัทยาโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาแห่งปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมามหกรรมงานพัทยามาราธอนได้เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วโลกนับหมื่นคนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานโลก World Athletic World Rekordและถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก World Athleticนับเป็นห่วงเวลากว่า34ปีที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อนมหกรรมพัทยามาราธอนก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเมืองพัทยามีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เมืองพัทยาและในระดับของประเทศ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังใหม่นะคะสำหรับเพลงเพราะมากสวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนี้เรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและอีกไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงใต้ร่มพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะจากการที่คุยกับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้กรมอุตุก็บอกว่า90กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลรวมทั้งภาคกลางจะมีฝนหนักถึงหนักมากจะหนักตรงไหนเดี๋ยวรู้นะคะวันนี้วันที่9เดือน9ก็ขอให้ก้าวหน้ากันทั้งนั้นเลยนะดิฉันไปทำบุญใส่บาตรมาเมื่อเช้านี้แต่ก็ใส่ทุกวันอยู่แล้วอะนะคะวันนี้ตั้งใจเป็นพิเศษก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวพ้นฝนไม่รู้ฝนจะมากี่โมงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือตั้งเขามาตลอดเลยวันนี้แดดสีไม่สวยเลยแดดอ่อนๆนะคะแดดอ่อนเหลืองๆอารามยามฝนหยุดเลยทีเดียวอะแดดสีไม่สวยเลยพร้อมที่จะตกได้ทุกเมื่อเชื่อวันเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้เป็นวันที่คนกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลและคนภาคกลางต้องทำใจละค่ะเพราะว่ากรมอุตุยืนยันมาแล้วว่า9และ10ฝนจะตกค่อนข้างเยอะสำหรับภาคกลางและกรุงเทพนะคะตอนนี้เราไปคุยเรื่องนี้คุยเรื่อง Oasis SeaWorld นะคะไปดูลงมากันดีกว่าไปทักทายคุณวิศรุตวัฒนพงศ์ท่านผู้บริหาร Oasis SeaWorld ไปทักทายกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมเอกวิศรุตนะครับจาก Oasis เป็นเจนที่3แล้วครับ
0: เจนที่3แล้ว
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติรายการอาจารย์นัทค่ะ
1: ได้เลยครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: ค่ะเห็นบอกว่ายังอยู่ที่จันทบุรีเปลี่ยนที่หรือเปล่าคะ

0: หรืออยู่ที่เดิม
1: อยู่ที่เดิมเลยครับอยู่ที่นี่มา36ปีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นบ้านของโรมาครับผม
0: เป็นบ้านของเขาเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วล่ะไปจันเนี่ยหลายครั้งพาแฟนรายการไปแต่ไม่ได้แวะเข้าไปเลยเดี๋ยวไปครั้งใหม่เดี๋ยวจะต้องแวะเข้าไปนะคะ
1: ได้ครับยินดีมากๆเลยครับ
0: ได้อาจารย์จะไปเมื่อไหร่แล้วอาจารย์จะบอกกันแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะมาชวนไปเที่ยวกันนะคะเพราะอะไรมีอะไรเป็นพิเศษยังไงน้องโลมาเหงาเหรอหรือยังไงคะ
1: ครับผมก็ช่วงเราโดนผลกระทบมาเยอะครับก็ตั้งแต่โควิดลากยาวมาจนเหตุการณ์สงครามอะไรต่างๆนานานะครับก
0: ็
1: ตอนนี้ก็หนักหนาพอสมควรครับก็คนก็แทบไม่มีอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ดูแลน้องๆโรมาอย่างดีแล้วก็สัตว์ในนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรืออะไรต่างๆก็ขอบคุณทางโซเชียลนะครับแล้วก็สื่อต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เอ็นดูเรานะครับแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยก็ต้องขอบคุณขอบพระคุณมากๆครับ
0: คืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังไม่ทิ้งกันอาจารย์หมายถึงว่าทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารทั้งหมดเลยยังคงอยู่ด้วยกันจับมือเดินกันไปถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคือตอนโควิดเนี่ยทุกคนหนักเหมือนกันหมดนะคะนะตอนนั้นน่ะดังนั้นทุกคนเหมือนกันหมดเพื่อนอาจารย์เป็นเจ้าของแรมใหญ่ที่ภูเก็ตน่ะถึงกับแบบทานยาพาราวันละครึ่งกระปุก
1: ใช่ครับ
0: คือไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพนักงานน่ะใช่ไหมคะก็คงจะคล้ายๆกันกับที่นี่แหละจะให้พนักงานออกเลยมันก็ไม่ใช่อย่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วอ่ะก็ต้องช่วยกันประคับประคองไปอ่ะถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะทีนี้จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยเรามีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปมากน้อยขนาดไหนเล่าให้แฟนๆรายการฟังหน่อยสิคะ
1: ก็น่าจะตอนนั้นจนตอนนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนบ้างครับก็ไม่เยอะก็น้อยนะครับบางแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นช่วงอย่างบางวันนะครับมาแค่คน2คนทั้งวันเลยนะครับบางวันทั้งวันมาเลยแค่คน2คนอะไรเงี้ยเราก็โชว์การแสดงให้ดูนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: มันเป็นสปิริตของเราอะครับคือในมุมมองของผมคือนักท่องเที่ยวเขามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาดูเรา
0: ค่ะ
1: เราก็แสดงสปิริตโดยการที่เราก็โชว์เต็มที่เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมาแล้วจะไม่โชว์มันก็แบบว่าเนาะคืออันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเต็มใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของโอเอซิสคืออย่างที่บอกครับท่านผอ.วิชัยเขาถ่ายชีวิตโลมามาซื้อชีวิตน้องๆมา นะครับตอนโลมาที่นี่ครับก็จะเป็นโลมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโลมาที่เกิดที่นี่แล้วนะครับแล้วก็อย่างผู้ซ้อนโลมาสิงห์ภูเนี่ยอายุ36ปีนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นแรกโลมารุ่นแรกจะมีป้าฮันนี่กับป้านกอะครับแล้วก็อายุเกือบ40ขึ้นไปอะไรเงี้ยเราไม่รู้อายุที่แน่ชัดแต่โอเอซิสครับเปิดมา36ปีแล้วก่อนหน้านั้นน่ะท่านผอ.วิชัยก็มารักษาในนากุ้งแน่นอนอายุเขาต้องมากกว่าเกือบ40ปีแน่นอนเลยนะครับใช่ครับก็อยากจะฝาก
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเรามีโชว์อะไรบ้างอย่างเช่นมีโดดลอดบ่วงมีทักทายคนดูหรือมีอะไรเราเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างหรือเปล่าคะ
1: อ๋อก็คืออย่างโอเอซิสนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีโชว์การแสดงเนาะเป็นโชว์การแสดงของโลมา2สายพันธุ์คู่กันอีราวดีดอลฟินนะครับโลมาอีราวดีโลมาหัวบาดแล้วก็ปากขวดสีชมพูนะครับอินโดแบล็คคัมแบ็คดอลฟินเป็นโลมาโชว์นะครับเสร็จก็จะมีกิจกรรมว่ายน้ำกับโลมาด้วยนะครับเป็นว่ายน้ำกับแล้วก็ดีหรือว่าป้าฮันนี่ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ที
0: ่
1: อายุ40กว่าใช่ครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆแอคทิวิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์นะครับ
0: ที่
1: กว่า100กิโลเรามี500กว่าตัวเลยนะครับป้อนนมปลาคาร์ฟนะครับแล้วก็ตกปลาเกามุกนะครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีป้อนอาหารน้องกระต่ายน้องกวางนะครับข้างในจะมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะครับให้ที่ให้พักผ่อนด้วย
0: โอ้เยอะเลยอย่างป้อนนมปลาคาร์ฟนี่ก็น่าสนใจ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: เขาก็จะมารอดู
0: น่าสนใจอ่ะเพราะว่าอาจารย์จำได้ว่าเคยไปที่หนึ่งแถวๆเลยสระบุรีไปหน่อยแถวๆนั้นอ่ะเคยไปแล้วก็เนี่ยไปป้อนนมปลาเนี่ยสนุกดีนะคะปลาเขาจะมารอกันเต็มเลยเยอะมากมาย
1: เข้าไปเขาก็จะมารอแล้วครับ
0: ใช่ใช่ใช่นะคะการแสดงมีวันละกี่รอบคะตอนนี้
1: การแสดงของเรามีวันหนึ่งเนี่ย5รอบครับเป็นรอบ9โมงเป็นเลขคี่ อาจารย์9โมง11
0: ค่ะ
1: 11โมง13นะครับ15แล้วก็รอบสุดท้าย17นาฬิกาครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันลองวีคเอนด์ล่ะคะหรือก็เท่ากัน
1: เท่ากันหมดเลยครับ
0: เท่ากันหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะส่วนใหญ่แล้วคนให้ความสนใจกับอะไรมากที่สุดนักท่องเที่ยวที่เข้าไป
1: ส่วนใหญ่จะเป็นโลมาครับโลมาจะเป็นพระเอกเลย
0: ค่ะ
1: นะครับตัวนี้ก็คือการแสดงโชว์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเล่นน้ำกับโลมาที่ลูกค้าประทับใจ
0: เออเนี่ยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิสนใจเนี่ยเนี่ยเล่นน้ำกับโลมาเนี่ยยังไงเล่นตรงไหนยังไง
1: ปกติเล่นน้ำกับโลมาก็จะเป็นอีกบ่อนึงเล่นกับป้าฮันนี่ก็ซึ่งอายุก็น่ะอย่างที่ผมบอกครับ40กว่าแล้วเขาก็จะมีสไตล์ของเขาการเล่นนิ่มๆนวลๆกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงไปอยู่กับเขา1ชั่วโมงนะครับก็ลงไปสามารถลูบได้จูบได้อะไรเดี๋ยวพี่เทรนเนอร์เขาก็จะมีท่าให้มีการพาไปเที่ยวก็คือเกาะกระโดงด้านบนนะครับ
0: แล้วก็เกาะเขาได้ด้วยเหรอ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ขอโทษนะถ้าอย่างเด็กๆลงไปเนี่ยเราจะต้องมีการเซฟเด็กๆขนาดไหน
1: ก็ของเรานะครับจะมีหนึ่งเลยจะเซฟโลมาของเราด้วยนะครับก็จะมีกติกาอยู่การตัดเล็บการไม่ใส่เครื่องประดับเดี๋ยวจะไปโดนผิวของน้องโลมานะครับแล้วก็เซฟเด็กๆด้วยกันเรามีเสื้อชูชีพให้นะครับมีเทรนเนอร์คอยเทคแคร์ดูแลอย่างใกล้ชิด
0: อ๋อใช่ครับอ๋อโอเคใช่อย่างนี้ค่อยเอาค่อยเบาใจหน่อยนะคะ
1: ครับผมมีเทรนเนอร์คอยดูแลอยู่ครับไม่ต้องห่วงเลย
0: แล้วมีผู้ใหญ่ลงไปว่ายน้ำด้วยไหมเล่นน้ำกับโลมามีไหม
1: มีครับมีครับมีผู้ใหญ่ลงไปด้วยครับบางทีก็มีเป็นผู้ใหญ่มาสองท่านเป็นสามีภรรยาก็ตามหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นอยากมาหาประสบการณ์เกี่ยวกับการได้อยู่ใกล้ชิดกับโลมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะนะแล้วก็มีคนแก่ลงไปไหม
1: มีครับมีครับ50-60ก็เคยมีครับก็เหมือนกับว่าเขาลงมาเหมือนแบบว่าอยากได้ยินเสียงโลมาอยากได้สัมผัสโลมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กิจกรรมนะครับอาจจะต้องจองล่วงหน้านิดนึงครับอาจจะต้องบุ๊กิ้งมาทางเพจ Facebook Oasis World หรือทาง LINE แอดเพราะว่าตัวเนี้ยครับมันจะมีรอบของมันอยู่รอบนึงอาจจะรับได้แค่ 2-3 คนครับอาจารย
0: ์อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะหลายคนยังไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอธิบายหน่อยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่ Oasis World ครับจังหวัดจันทบุรีนะครับ
0: อยู่ตรงไหนของจันทร
1: ์สิงอำเภอแหลมสิงห์ครับ
0: ออกไปที่อำเภอแหลมสิงห์
1: ครับอำเภอแหลมสิงห์ครับใช่ครับตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็อยากใครที่สนใจนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยนะครับที่ Oasis Sea World นะครับแล้วก็ของเราจะอยู่ติดทะเลนะครับอยู่ติดใกล้ๆกับชายหาดแหลมสิงห์เลยนะครับบ่อของเราเนี่ยเป็นบ่อทะเลธรรมชาติเลยเพราะว่าเราอยู่ติดทะเลเนาะนะครับน้ำทะเลที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นน้ำทะเลซึ่งเป็นธรรมชาติช่วงไหนที่น้ำดีเราก็มีการตรวจค่าน้ำถ้าน้ำดีเราก็ดันน้ำเข้ามาบ่อเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ่อโลมาบ่อปลาหมอทะเลยักษ์นะครับจะเป็นน้ำทะเลธรรมชาตินี้กุ้งหอยปูปลาหลุดเข้ามาเป็นธรรมชาติเลย
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นธรรมชาติเลยใช่ครับ
0: แล้วช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงคริสต์มาสเราจะมีอะไรพิเศษไหมคะหรือวางแผนไว้แล้ว
1: บางอย่างปีที่แล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษครับเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาก็จะได้บัตรใบหนึ่งเป็นใบสะสมแต้มสมมติว่าลูกค้าเล่นในจุดต่างๆอะไรนะครับเขาก็จะได้รางวัลนะครับอย่างเช่นแบบไปซื้อตรงนั้นครบตรงนี้ครบเท่าไหร่แล้วก็มาแลกของรางวัลแลกตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นกิจกรรมที่ผ่านๆมาแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรม
0: สำหรับปีนี
1: ้ภายภาคหน้าอาจจะต้องรอติดตามทางเพจ Facebook Oasis World หรือทาง LINE ได้เลยครับ
0: ได้นะคะหรือไม่ก็ส่งข่าวผ่านรายการอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์ช่วยโปรโมทให้
1: ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย
0: ์โอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนอาจารย์เขากำลังจะไปเป็นผอ.ที่จันทบุรี
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับยินดีครับ
0: จะได้ช่วยกันโปรโมทคนไทยไทยทำไทยใช้ไทยซื้อไทยขายไทยเจริญค่ะสูงไหม
1: ครับ
0: ต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะจะได้เดินไปพร้อมๆกันนะคะหวังว่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปจันทบุรีคงต้องไปแหละเพราะว่าเพื่อนอาจารย์ไปเป็นผอ.นะคะก็เดี๋ยวนัดกับเขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนนะคะ
1: ได้เลยครับยินดีเลยครับอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์มาก็บอกได้เลยครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับยินดีครับอยากออกไปดูแล
0: ยินดีมากๆเลยจะได้เจอกันเดี๋ยวชวนแฟนรายการไปด้วยสัก2รถตู้
1: ขอบพระคุณมาก
0: ไปบุกเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย
0: ์ยินดีมากๆสวัสดีค่ะ คุณวิศรุตวัฒนพงศ์ผู้บริหาร OSCC World จันทบุรีนะคะดิฉันไม่ได้ไปมานานแล้วนานมาก ไปกับการท่อง

0: ท่องเที่ยวตอนนั้นเขาชวนไปก็ไปอะเขาอะตื่นเต้นโอ้ยไปดูโลมาโดดน้ำไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเนี้ยตอนเรายังโสดเรายังอายุไม่เยอะอะแฟนทอเขาชวนไปไหนก็ไปนัดไปนี่ไหมไปค่ะไปด้วยไหมไปค่ะขึ้นเหนือล่องใต้ไปไหนไปกับเขาหมดเลยอ่ะเราโสดอะเราไม่ต้องห่วงพะวงใครเลยอะใช่ไหมคะแล้วเราต้องไปหาประสบการณ์เพื่อมาจัดรายการน่ะไปดิฉันเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่ไปยืนจัดรายการตามสถานที่ต่างๆซึ่งสมัยก่อนนั้นมันยากเย็นเข็นใจมากมือถือก็โอ้ยมือถือรุ่นแรกๆหลุดตลอดต้องใช้โทรศัพท์พื้นฐานนะคะแล้วเครื่องไปติดแล้วโทรเข้าสถานีโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ลองใช้มือถือรุ่นแรกๆทัวร์อู้ตายแล้วมันไม่ค่อยเป็นใจกับดิฉันเลยแต่ก็อยากทำอ่ะนะคะหวังว่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะทำให้คุณประทับใจไปเที่ยวเถอะโรมาน่ารักทั้งนั้นเลยอย่างที่ดิฉันบอกนั่นแหละไทยทำไทยใช้ไทยซื้อไทยขายไทยเจริญที่นี่เป็นของคนไทยไทยไม่ช่วยไทยแล้วเราจะไปร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเมืองไทยที่ไหนก็สวยค่ะและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามประสาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองพักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz คุณจำเรื่องที่ดิฉันเคยคุยกับคุณได้ใช่ไหมคะเรื่องพูดหลายเรื่องนะเดี๋ยวคุณจะบอกแล้วเรื่องไหนล่ะกำลังจะบอกอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะเรื่องพอสอนี้อย่าแอคคนตกงานตกจริงๆนะหลายสำนักเอาคนออกอันนี้พูดเรื่องจริงนะสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเอา10คนเป็นพนักงานประจำอยู่เขาจ้างออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณจะเข้ามาทำงานเขาจ้างคุณเป็นรายวันนี่เรื่องจริงไม่มีอิงนิยายจริงที่สุดของที่สุดเลยนะคะรุ่นน้องดิฉันซึ่งเป็นสื่อเขาเล่าให้ฟัง

0: ตอนเนี้ยหนูกลับเข้าไปทำงานใหม่แล้วค่ะเหรอเขาจ้างเป็นรายวันแต่ว่าจ่ายเป็นเงินเดือนก็คือเดือนหนึ่งทำกี่วันเดือนหนึ่งทำกี่ชั่วโมงคิดไปคือเขาประหยัดทรัพย์ไปได้เยอะถามประหยัดทรัพย์ไปเรื่องอะไรอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องช่วยจ่ายไอ้เรื่องประกันสังคมเนี่ยถูกไหมคุณก็ไปจ่ายคุณเองเขาทำแบบนี้หลายที่ทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อตอนนี้ไปคุยกับคุณดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีไปทักทายกันสวัสดีค่ะท่านประธานมูลนิธิคะ
1: สวัสดีครับอาจารย์นัทและก็ท่านผู้ฟังรายการที่รักทุกท่านครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับ
0: อาจารย์สนใจเรื่องนี้เรื่องสืบสานมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะตามแนวสารพระราชาของนครศรีธรรมราชในโครงการทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาอันนี้อาจารย์ให้ความสนใจมากเลยเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยถึงที่มาที่ไปเรื่องนี้แล้วทำไมมูลนิธิทำดีถึงได้เข้ามาดูแลตรงนี้หรือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561เป็นต้นมานะครับทางมูลนิธิที่ทำดีก็ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับหลายองค์กรเลยนะครับอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับครุสภาสพทนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเลยครับทางภาคกระทรวงก็จะมีทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการก็ร่วมกันเยอะเลยนะครับ
0: โอ้เยอะมากเลย
1: ส่วนของเยอะครับเยอะมากต้องขอบพระคุณคือต้องเรียนว่าเอ่ยนามไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าวัตถุประสงค์สำคัญก็คือว่าเพื่อไม่ให้คนไทยลืมในหลวงครับตั้งแต่ปี2561นี่คือโจทย์หลักเลยนะฮะว่าคือประเทศไทยของเราเนี่ยเราโชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮ
0: ะ
1: ต่อเนื่องยาวนานมาเป็นหลายร้อยปีนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังมีความมั่นคงนะฮะ อยู่ในแผ่นดินนี้ได้นะฮะแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์พลังที่ยิ่งใหญ่ของไทยที่เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกเนี่ยก็มาด้วยพระบารมีพระบรมเดชานุภาพพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆราชการฮะก็เป็นที่มาที่เราได้ทำโครงการทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาซึ่งครั้งนี้ที่จะไปจัดที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็นครั้งที่68แล้วนะครับต้องเรียนว่าทำอย่างต่อเนื่องจริงจังนะแล้วก็มีองค์ความรู้มากมายเลยนะครับ
0: อ๋อเราทำมานานแล้วอ่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ครับผม
0: เล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยว่าเราเข้าไปทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเล่าให้แฟนๆรายการฟังหน่อยค่ะ
1: อ๋อครับก็ตั้งแต่ที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตปี59นะครับเราก็ได้เริ่มโครงการนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์สุเมธตันติเวชกุลนะครับว
0: ่
1: าโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะซึ่งมีอยู่ 5,232 โครงการทั่วประเทศเนี่ยนะครับซึ่งไปเท่าไหร่ก็ไปไม่จบเลยต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีให้อาจารย์สุเมธช่วยกรุณาเลือกโครงการที่เป็นไฮไลท์โครงการต้นแบบนะฮะออกมาอาจารย์สุเมธได้เลือกมา81โครงการพระราชดำริเราก็ได้มาออกแบบเป็นเส้นทางนะฮะตามรอยพระราชา9เส้นทางนะฮะเส้นทางละ9โครงการนะครับก็เป็น81โครงการน
0: ะ
1: ฮะโดยทาง OKMD นะครับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เนี่ยนะฮะ อย่างต่อเนื่องเนี่ย OKMD ก็ได้ออกแบบเป็นหนังสือเดินทางเป็นพาสปอร์ตความดีมีความสนุกสนานนะครับแล้วเราก็ได้เริ่มทำโครงการมาตั้งแต่ปี2561ครับอาจารย์นัทครับนะโดยได้เชิญครูอาจารย์นักเรียนเยาวชนเนี่ยมาลงพื้นที่ครับหัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือว่าถ้าคนได้เห็นความจริงเนี่ยความจริงมันจะเข้าไปกระทบในจิตใจนะฮะความจริงเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะความจริงมันจะสะเทือนเข้าไปในใจมันจะเกิดการระเบิดจากข้างในฮะนี่เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวฮะระเบิดจากข้างในฮะเด็กๆเยาวชนที่เกิดมาไม่ทันในหลวงเนี่ยพอได้ไปเห็นโครงการของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็แบบ ตกใจอะครับว่าทำไมพระองค์ท่านจะต้องทำถึงขนาดนี
0: ้
1: แต่ละโครงการแต่ละโครงการนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนอาจารย์นัทแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการทุกท่านเนี่ยให้เราได้เกิดความประทับใจก็คือว่าผมบอกว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีห้องเรียนใดที่จะใหญ่ไปกว่าห้องเรียนของในหลวงของเราครับห้องเรียนของในหลวง

0: ไรที่จะแก้ไขปัญหาให้กับโลกใบนี้นะฮะน้ำมันแพงเราเพิ่งเจอเนี่ยมีสงครามอัลเปอร์เชียแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507
1: ค่ะ
0: นะฮะแก้วิกฤตการณ์น้ำมันแพงตั้งแต่ปี2507นะฮะเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราตื่นเต้นกับเรื่อง AI นะครับเรื่อง AI เรื่องหุ่นยนต์นะฮะพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างหุ่นยนต์พระราชทานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ต้นๆเลยนะ
1: คร
0: ับ ซึ่งหลายคนไม่ทราบมาก่อนเลยว่าในการไปเก็บเชื้ออหิวาตกโรคเนี่ยเพื่อไม่ให้แพทย์พยาบาลเป็นอันตรายในการเก็บเชื้อเห็นไหม
1: ครับ
0: ผู้ป่วยคือน้ำลายไม่ได้ครับอาจารย
1: ์คือ
0: น้ำลายไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยท่านก็ได้ทรงคิดค้นนะครับยาที่เป็นเจลลี่ครับที่ใช้กลืนได้อย่างช้าๆ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรสต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคือพระบิดาแห่งนักประดิษฐ์โลกนะฮะอันดับหนึ่งของโลก
1: ใช่
0: นะฮะเป็นพระบิดาของนักประดิษฐ์ไทยนะฮะแต่ปรากฏว่าครูอาจารย์ทั้งหลายคนไทยเนี่ยมาเนี่ยไม่เคยรู้เลยครับว่าท่านทรงสร้างนวัตกรรมมากมายและนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นจะมีผลกับโลกใบนี้ไปอีก200ปี
1: ค่ะสายพระเนตรกว้างไกลมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วที่สำคัญที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอะไร UNSDG 2030นะครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติประกาศว่าโลกใบนี้เนี่ยจะอยู่รอดได้เนี่ยจะต้องมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ข้อด้วยกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งหลายท่านไม่ทราบเลยว่าที่เราพูดกันสั้นๆว่า UNSDG UN ก็คือ UN นะครับ United Nations SDG ย่อมาจาก Sustainable Development Goal การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด17ข้อเนี่ยนะฮะ UN ได้มาขอพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปเมื่อปีพ.ศ. 2549ครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะออกแบบเป็นทางรอดของโลกนะแล้วทั่วโลกเลย200ประเทศเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์นะว่าโลกจะต้องเดินทางนี้เท่านั้นที
1: ่
0: จะรอดได
1: ้
0: นี่คือพระอัจฉริยภาพของในหลวงเราครับ
1: ใช่ซึ่งเราแสนจะภูมิใจจริงๆนะดิฉันเคยพูดกับชาวต่างประเทศว่าประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เรามีพระราชาที่ยิ่งใหญ่มากคุณดนัยเชื่อไหมครั้งแรกที่ได้อ่านโครงการพระราชดำริดิฉันเนี่ยนะพยายามมากที่จะได้อ่านนะโอ้ยแบบคือมันไม่ใช่ว่าใครก็อ่านได้นะดิฉันเนี่ยพยายามมากเลยนะกว่าจะได้อ่านโครงการพระราชดำริและเมื่อได้อ่านครั้งแรกเนี่ยนะพอเดินออกมาจากห้องส่งเนี่ยดิฉันร้องไห้โหเลยจริงๆอาจารย์อ่านโครงการในพระราชดำริไม่ใช่แบบใครก็อ่านได้นะแต่พอได้อ่านแล้วเนี่ยนะครั้งแรกเลยเข้าห้องส่งเนี่ยแล้วอ่านแล้วพอเดินออกมานี่ร้องไห้ใครๆก็ถามอาจารย์นัดร้องไห้ทำไมฉันดีใจที่ได้อ่านแล้วหลังจากนั้นก็อ่านมาเรื่อยๆอ่านมาเรื่อยๆดีใจมากที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงโครงการพระราชดำริทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เรียนถามคุณดนัยไปนะคะว่าการที่เราจะให้ครูบาอาจารย์หรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปดูแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรยังไงบ้าง
0: อ๋อครับก็เรียนอาจารย์นัดอย่างนี้นะครับว่าโครงการตามรอยพระราชาเนี่ยเราได้รับการยกย่องเลยนะฮะจากครุสภานะครับว่าเป็นต้นแบบของการเรียนรู
1: ้
0: เพราะว่าเราได้ถอดบทเรียนพระเจ้าอยู่หัวครับ พระเจ้าอยู่ในการทรงงานเนี่ยจะลงพื้นที่ครับจะไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นทุติยภูมิเป็น secondary knowledge ไม่เลยนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของคำสอนพระราชทานนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับต้องเข้าใจในสภาพภูมิประเทศนั้นๆแต่ละสถานที่จะมีความแตกต่างกันหมดเลย
1: ค
0: ือเราจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดๆมาจับนะฮะในความเป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นได้ครับรับสั่งไว้เลยนะว่าต้องลงพื้นที่และต้องมีความรู้สึกกับที่นั้นๆครับ นะฮะซึ่งผมต้องเรียนว่าอย่างครั้งก่อนหน้านี้เราไปที่เพชรบุ
1: ร
0: ีไปโครงการช่างหัวมันช่างหัวมันเป็นโครงการพระราช

0: ุดท้ายนะครับแล้วก็มีโครงการสวนเขากระปุกของสมเด็จพระเทพเนี่ยปรากฏว่าคุณครูอาจารย์ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการช่างหัวมันไม่กี่กิโลไม่เคยเข้าไปในโครงการเลยแต่พอเข้าไปแล้วทุกคนร้องไห้หมดก็บอกว่าอันนี้เราต้องน้อมนำเอาคำสอนพระราชทานเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตนะนะฮะการที่เราจะสอนได้เนี่ยฮะจะใช้ความคิดไม่ได้ครับอาจารย
1: ์
0: ต้องใช้ความจริงเท่านั้น ความจริงคือเราต้องไปในสถานที่นั้นๆเพราะนั้นเนี่ยโครงการตามรอยพระราชาจุดเด่นของเราเนี่ยที่ได้รับการยกย่องจากครุสภาเลยเพราะว่าโครงการนี้ต้องเรียนนะครับว่าครูอาจารย์ที่เข้าโครงการทุกท่านเลยครับจะได้รับใบประกาศนียบัตรเนี่ยซึ่งเซ็นโดย7ผู้ทรงคุณวุฒินะครับหนึ่งในนั้นคือเลขาธิการองค์การครุสภาครับ ใช้ในการต่อใบวิชาชีพครูได้เลยนะเพราะว่าอันนี้คือได้รับการรับรองมาเรียบร้อยแล้วจากท
1: ั้
0: งครุสภาและสสพทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการก็คือว่าหนึ่งลงพื้นที่จริงไปเห็นนะครับว่าลมพัดมาทางไหนความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคืออะไรนะฮะเข้าใจก่อนแล้วไปเข้าถึงความรู้สึกเข้าถึงสถานที่ต่างๆตรงนั้นนะแล้วไปพัฒนาต่อยอดนะฮะเพราะฉะนั้น1ลงพื้นที่2เนี่ยในกระบวนการเวิร์กช็อปครับเรียนอาจารย์นัดว่าเรามีบอร์ดเกมเนี่ยก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สมัยใหม่นะฮะวันนี้ครูอาจารย์เนี่ยจะไปยืนสอนหน้าชั้นแล้วจะให้เด็กเนี่ยมีสมาธิเนี่ยเด็กปัจจุบันจะไม่ได้เหมือนเด็กสมัยก่อนนะฮ
1: ะ
0: สมาธิสั้นกว่าเดิมแล้วเขามีเครื่องมือก็คือมือถือที่เขาจะแบบแป๊บเดียวเขาจะไปไถมือถือละนะซึ่งจะทำให้สมาธิสั้นมากแต่ในการออกแบบโครงการตามรอยพระราชาเรามีบอร์ดเกมนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งบอร์ดเกมเราจะมีหลาย subject matter เลยหลายวิชาเลยว่าถอดรหัสพระเจ้าอยู่หัวอย่างไร70ปีของพระเจ้าอยู่หัวเรียนรู้ได้ในกระดาษแผ่นเดียวได้อย่างไรอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถใช้มือถือในเป็นเครื่องมือในการเข้าไปใช้ Google Translate เข้าไปดูข้อมูลสืบค้นข้อมูลได
1: ้
0: อันเนี้ยก็คืออันนี้คือจุดเด่นของโครงการแล้วก็จะมีการสุนทรียสนทนามีการ Active Learning นะครับอย่างเช่นว่าไปเดินป่าอาบป่านะฮะ Forest Bathing เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงงานในป่า
1: ค่ะ
0: เพราะเจ้าอยู่ไม่ได้ทรงงานในวังจิตรดาหรือวังไตรกมลไม่ใช่เลย10เดือนของพระองค์อยู่ในป่าตลอดพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานในป่าป่าคือสถานที่ที่เราจะต้องได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราฮะเราก็ใช้ประโยชน์จากป่าอันนี้คือกระบวนการการเรียนรู้ของโครงการตามรอยพระราชากับอาจารย์นัทครับ
1: ก็คือสรุปง่ายๆเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่เข้าใจสรุปง่ายๆคือให้ครูอาจารย์เนี่ยไปดูของจริงถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่นะ
0: เดี๋ยว
1: คุณผู้ฟังจะไม่เข้าใจนะไปดูของจริงว่ามันคืออะไรยังไงอย่างเช่นครั้งเนี้ยอยู่ที่นครศรีถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปนครศรีถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่ง่ายที่สุดทีนี้ครูอาจารย์ที่ไปเนี่ยสามารถที่จะนำลูกศิษย์ไปด้วยได้ไหมหรือยังไง
0: สามารถพาไปได้ครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เราเน้นให้ความรู้กับครูแม่ไก่ก่อน
1: อ๋อให้ครูก่อน
0: ใช่ให้คุณครูเพื่อให้คุณครูไปขยายผลกับลูกศิษย์แต่หลายๆครั้งก็จะมีคุณครูพาลูกศิษย์มาด้วยครับเพราะว่าปีหน้าผมอันนี้ขอดันเรียนน่าจะเป็นรายการแรกนะฮ
1: ะ
0: ที่ได้ประกาศข่าวนี้ก็คือว่าปีหน้าพ.ศ. 2570นะฮะองค์การยูเนสโกจะประกาศนะครับถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ100ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โครงการตามรอยพระราชาจะขับเคลื่อนในปีหน้าก็คือว่าจะรับสมัครนะครับนักเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ย100
1: ค
0: น100ทีมฮะในการเป็นตัวแทนพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรนวัตกรรมของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทำอะไรในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยยังไงส่งข่าวมานะคะอาจารย์ได้ช่วยโปรโมทให้
0: ครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับก็สำหรับครั้งนี้ถ้าคุณครูอาจารย์ท่านใดสนใจก็สามารถไปได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์19-20กันยายนนะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอาจารย์นัทครับ
1: ค่ะดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะว่าจะต้องติดต่อยังไงอะไรยังไง
0: ครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage ตามรอยพระราชานะครับ The King's Journey นะครับหรือว่ามูลนิธิทำดีทำดีก็คือธรรมะไม่มีสาระอะนะครับเข้าไปได้หรือว่าเข้าไปแอดไลน์เป็นเพื่อนที่line at the foundation นะฮะ
1: the
0: doc แล้วก็ foundation ที่แปลว่ามูลจิครับหรือว่าขอให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะได้ๆ
0: ขอให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณจอยนะครับเบอร์0944034245นะครับ0944034245ครับก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณที่ทำเรื่องราวดีๆให้กับคุณครูให้กับเด็กๆให้กับประเทศไทยหวังว่าเราจะได้คุยเรื่องราวดีๆแบบนี้กันอีก
0: โอ้ต้องขอบพระคุณมากครับขอบคุณอาจารย์นัทด้วยนะครับที่กรุณาให้โอกาสครับ
1: ยินดีมากๆเลยมีข่าวอะไรเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งมานะคะยินดีโปรโมทให้เต็มที่เลย
0: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณดนัยจันทร์เจ้าชายค่ะประธานมูลนิธิทำดีมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของศาสตร์พระราชานะคะสำหรับครั้งนี้ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเลยทีเดียวร่วมสืบสานมรดกโลกทางวัฒนธรรมตามแนวศาสตร์พระราชาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่68เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของมูลนิธิทำดีทำดีนี่ทอรหันมมาทำดีนะคะธรรมะนั่นแหละแต่ไม่มีสระอะเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่เล่าให้ฟังไม่ได้ดังนั้นต้องเล่าค่ะนะคะเมื่อกี้ดิฉันพูดค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของปีนี้พ.ศ.นี้นะดิฉันเนี่ยนึกย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ.40วิกฤตต้มยำกุ้งปีนั้นเนี่ยสื่อตกงานกันค่อนข้างเยอะมากพอมาปีนี้ปี69มันเหมือนจะย้อนกลับไปอีกแล้วอะนะคะถามว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ดิฉันตกงานดิฉันมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกเหมือนกับทุกคนนั่นแหละทำไมต้องเป็นฉันนั่งขอโทษนะนั่งเซ่ออยู่นานเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฉันเดินไปข้างหน้ายังไงฉันต้องเอาตัวรอดให้ได้วันนั้นทุกคนพร้อมที่จะตกงานทุกคนตกงานพร้อมๆกันวันนี้พ.ศ. 2569นะคะหลายคนตกงานเรียบร้อยแล้วตกมา2เดือนแล้วบางคนบอกยังไม่ได้ตกแต่ว่าก็กำลังจะตกเอาอย่างนี้ค่ะดิฉันเข้าใจอะนะเพราะดิฉันเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาก่อนเหมือนอย่างที่เมื่อ2ปีที่แล้วหนังสือพิมพ์นะไม่ว่าจะเป็นโพสต์เป็นอะไรก็ตามเขาปิดตัวลงเหลือแต่ข่าวออนไลน์รุ่นน้องดิฉันทำงานอยู่ที่นั่นโทรมาแล้วก็บอกว่าจานตกงานเรียบร้อยนะตอนนี้ต้องรับจ็อบแล้วบอกอ้าวเขาปิดหมดแล้วเหลือแต่ข่าวออนไลน์แต่ยังส่งข่าวออนไลน์ได้โอเคโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อปี40นั่นน่ะยังไม่มีนะข่าวออนไลน์แบบนี้มีแค่มือถือซึ่งราคาแพงมากเมื่อปี40นะคะปีนี้เรามีทุกอย่างมี AI มีอะไรต่ออะไรมากมายแต่เรากำลังหลายคนกำลังตกงานอย่าอายที่จะบอกกับใครว่าคุณกำลังหางานใหม่อย่าอายที่จะพูดว่ามีงานอะไรให้ทำไหมดิฉันพูดมาหมดแล้วประโยคพวกนี้จริงเขาสมัครงานดิฉันไปสมัครเขาเปิดรับสมัครที่ไหนดิฉันไปสมัครหมดเนี่ยแต่เขาก็ไม่รับจริงไม่อายเรื่องอะไรอายก็เล่าให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละนะคะก็ที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยก็เพราะตกงานนี่แหละนะดิฉันไปสมัครที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเขารับสมัครอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษไปเลยดิฉันตรงดิ่งไปเลยมั่นใจว่ายังไงต้องได้แน่เลยเพราะเขาเขียนเลยว่าอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์วิทยุทีวีตัวเองมั่นใจมากเขาไม่รับถามว่าทำไมเขาไม่รับวันนั้นยังไม่จบปริญญาโทเขารับโทขึ้นโทเอกเขาไม่รับดอกตรีดิฉันบอกดิฉันกำลังจะจบเขาบอกอาจารย์จบแล้วมาคุยกันใหม่รับไม่ได้จริงๆอยากได้มากประสบการณ์อาจารย์เพียบโอเคดิฉันกลับไป ไปขอเงินที่บ้านทั้งที่ไม่เคยขอเงินที่บ้านมานานแล้วนะไปขอเงิน

0: บ้านมาเรียนต่อจนจบอีกไม่นานหรอกอีกนิดเดียวจบแล้วจบแต่ในขณะที่กำลังเริ่มต้นเรียนเนี่ยราชภัฏให้โอกาสดิฉันยังไม่จบก็ไม่เป็นไรนี่ก็ว่าเป็นวิทยากรก่อนนี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะเป็นวิทยากรใช้ความรู้อย่างเดียวและประสบการณ์ดิฉันถือว่าราชภัฏให้โอกาสดิฉันแล้วหลังจากนั้นเมื่อดิฉันจบโทดิฉันก็เป็นอาจารย์นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณว่าอย่าท้อวันเนี้ยท้อไม่ได้คุณต้องเดินหน้าและสู้ดิฉันเป็นกำลังใจให้เวลาหมดดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาคุยกับคุณตามภาษาเราคนชอบกันสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระลอกใหม่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่าขาดความชัดเจนและเสี่ยงซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3เริ่มต้นพิจารณาที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 226,929 ล้านบาทส.ส.ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของหลายโครงการโดยเฉพาะระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกรมการปกครองวงเงิน100ล้านบาทซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนของซอฟต์แวร์ที่มาราคากลางความปลอดภัยของข้อมูลและความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะของกรมการปกครองวงเงิน482ล้านบาทหลังพบว่าราคาสูงกว่าการจัดซื้อในสเปคเดียวกันของกอรมน.ขณะที่งบ Data Center และ Cyber Security วงเงินกว่า800ล้านบาทถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและการสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำคำของบประมาณ
3: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าน
2: อกจากนี้ยังมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตงบกรมการพัฒนาชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมี4โครงการหลักมีปัญหาความซ้ำซ้อนและใช้งบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่ใช้งบ291ล้านบาทแต่ตั้งเป้าอบรมเพียง 1,520 คนขณะที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นจำนวนกิจกรรมมากกว่ายอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมองว่างบดังกล่าวยังเน้นค่าอบรมอาหารและเบี้ยเลี้ยงมากกว่าการลงทุนด้าน R&D และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีส.ส.ฝ่ายค้านได้ชื่นชมการปรับลดราคาจัดซื้อบัตรประชาชนของกรมการปกครองซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง43ล้านบาทสวิสาประชุมมารายงาน
1: รัฐบาลชูนโยบายซ่อมและสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์น้ำมันแพงและสงครามในตะวันออกกลางด้วยการส่งเสริมโครงการโซลาร์เซลล์ประชาชนอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าสร้างรายได้ระยะยาว 25-30 ปี
4: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนว่าในวันที่11กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายได้ถึง 1,500,000 ครัวเรือนโดยรัฐช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยประชาชนไม่ต้องลงทุนก่อนรัฐเตรียมดึงความร่วมมือระหว่างสามการไฟฟ้ากับสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.อ.ส. และสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าโดยนำรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้ามาผ่อนชำระค่างวดแทนประชาชนหากประชาชนใช้ไฟมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดหรือใช้ไฟน้อยประชาชนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนคำนวณจากขนาด5กิโลวัตต์คุณสมบัติเบื้องต้น1หลังคาเรือนต่อ1ลิตรไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบกำไฟเพื่อป้องกันการทุจริต
5: โครงการนี้ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านของประชาชนให้เป็นรายได้วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้ภาครัฐถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนโครงเรือนละ 50,000 บาททั้งที่ติดที่หลังคาและติดที่พื้นได้ด้วยเราจะให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จะช่วยให้โครงเรือนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยเขาสามารถมีรายได้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าจะเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดรวมถึงพัฒนาแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและขยายสายส่งเพื่อรองรับระบบและยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงรักษาพร้อมร่วมมือกับ BOI เว้นหรือลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้เช่นเซลล์เพื่อสนับสนุนโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนี้หากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร022073599หรือ1204ในวันและเวลาราชการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของครูด้วยเทคโนโลยีภายใต้นโยบายลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคครบรอบ23ปีณหอประชุมครูสภาพร้อมกล่าวว่าวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของสกสคซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสกสคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจมาตลอด23ปีภายใต้แนวคิดลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรมและการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อการดูแลเชิงรุกนอกจากนี้ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาบุตรครูและสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติปี2025ไทยปรับตัวดีขึ้นทุกมิติเตรียมถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางนโยบายศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคะแนนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของกระทรวงในอนาคตและที่สำคัญคือเมื่ออันดับดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ถอยลงอีกแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการวัดมาตรฐานผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสำหรับการประเมินพิซซ่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยการประเมินรอบต่อไปในปี2029จะมีการประเมินในประเด็นด้านการเรียนรู้เท่าทันและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโดยขณะนี้ได้วางกรอบการดำเนินการด้าน AI ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วเพื่อให้ระบบการศึกษามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุจะมีการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่ายวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนเตรียมส่งมอบคืนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมซึ่งในส่วนของเอกชนที่มีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจึงจะต้องดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้และจะต้องหาวิธีให้เดินรถต่อไปก่อนส่วนผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีส่วนเงื่อนไขจะพูดคุยกันได้จะต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการเดินทางกัญญาแก้วใสรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรโดยจำกัดพื้นที่ผลกระทบให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำระยะ50เมตรพร้อมใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะถูกนำไปแยกและกำจัดตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มีขนาด14นิ้วอายุการใช้งานประมาณ30ปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินลึกลงไปประมาณ2เมตรเพื่อสำรวจจุดบกพร่องของแนวท่อทันทีทางนี้ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟตลอด24ชั่วโมงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีที่เคยแยกหน่วยงานดูแลปรับมาใช้ระบบฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดโดยการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดสามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านทางช่องทางเดียวนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังกำหนดให้อายุการจัดเก็บรายชื่อบุคคลในระบบมีระยะเวลา3ปีหากจะต่ออายุต้องมีหลักฐานพฤติกรรมผิดปกติรองรับและต้องทบทวนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอระแงะเข้ากระบวนการซักถามเน้นย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวนายแวร์อัสรีสงวนนามสกุลอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลบงเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อมูลเบื้องต้นได้นำตัวทำประวัติณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยลงบันทึกประจำวันณสภ.ระแงะตามพรบ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457พร้อมปฏิบัติตามมาตรา22และ23แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565อย่างเคร่งครัดก่อนนำตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะและส่งเข้าศูนย์ซักถามชกทพ46ตามขั้นตอนยึดหลักผู้ถูกเชิญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมาก
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกในระยะนี้หวังบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,572.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 393.90 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 361.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 27.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกเขื่อนยโสธรระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือ
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง7อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมยกระดับช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
17: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าฤดูฝนของจังหวัดสตูลตามปฏิทินฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมและในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงที่จังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้แจ้งเตือนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดจนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
18: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
19: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
20: ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเรามองว่า มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยง
19: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระจังหวัดเตรียมแผนปฏิบัติการรับมือเอลนิโญโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะและแปลงเกษตรที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
3: ในสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บน้ำแทนการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า IRGC ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนโดยสร้างความเสียหายต่อโรงซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะที่กองทัพจอร์แดนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านจำนวน18ลูกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนของจอร์แดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ทางการอิหร่านขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าเกาหลีใต้และฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและสร้างเสถียรภาพให้อุปทานทั่วโลกสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้านนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าการส่งกำลังทหารไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนและยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษหรือ NATSตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเที่ยวบินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากFlight Radar 24เว็บไซต์ติดตามไฟบินทั่วโลกตามเวลาจริงระบุว่าท่าอากาศยานหลักทั่วสหราชอาณาจักรอาทิท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระและท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ต่างได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ล่าสุด NATS เปิดเผยว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่การฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมินโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาคัดค้านต่อมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดโครโรไซเลนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยทางการจีนอ้างว่าสารชนิดดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนอย่างไรก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นย้ำว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศทั้งนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวทางการจีนยังบังคับให้บริษัทชินเอสึเคมีคอลและบริษัทเดนกะไซเลนรวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร DCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนในอัตราสูงถึง 99.2% ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเรอัลมาดริดยอดทีมจากลาลิก้าสเปนเจ้าของแชมป์ถ้วยนี้15สมัยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียฤดูกาลล่าสุด2ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆคลับบลูคแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3 AEK เอเธนชนะ LASK Linz 1ประตูต่อ0 FC Porto แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2โบรุเซียดอร์ทมุนด์ชนะบียาเรอัล3ประตูต่อ2และลีวแพ้เรอัลเบติส2ประตูต่อ3การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรุ่น16ปีประเภทกอรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินอดีตแชมป์1สมัยพบกับเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอดีตแชมป์6สมัยผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างสถิติชนะรวดทุกนัดในการแข่งขันครั้งนี้วอลเลย์บอลรายการพิเศษ PVL Invitational Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนามทีมเอสโคล่าภายใต้การคุมทัพของวรรณาบัวแก้วอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุค7เซียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีม NX Blade Chameleon ตัวแทนจากฟิลิปปินส์3เซตรวด25-22 25-21และ25-19คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ประพัชญาพลธรรมบีหลังทีมชาติไทยชุดนี้คว้า2รางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสเอาชนะลินดานอสโความือ6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ก2-1เซต7-6ไทเบรก7-1 3-6และ7-6ซุปเปอร์ไทเบรก10-7ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-2และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักกยะวงจากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับนางโปรดปรานสมานมิตรถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก้องสังยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่ง11รุ่นน้ำหนักลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
4: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับแปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
2: ด้านนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าแม้จะเป็นการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ต้องการคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกรีธาไทยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยะมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันทั้งเอเชียนเกมครั้งที่20และ4เกมครั้งที่34หลังปรับแผนการฝึกซ้อมโดยมาเน้นระยะมาราธอนและเตรียมประเดิมลงแข่งขันรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนวันที่11ตุลาคมนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซปต์ต่างๆก่อนการฝึกซ้อมวิชาญอินอารามกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยจะพยายามพัฒนาผลงานจากการเล่นให้ทีมชาติไทย U20 โดยเฉพาะการจ่ายบอลและการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่คู่แข่งทั้ง3ทีมมีความแข็งแกร่งทีมจึงได้ศึกษารายละเอียดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมจากไทยวีเมนลีก1ที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เน้นทดสอบความเข้าใจของนักกีฬาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงประเมินสภาพความฟิตของร่างกายหลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระ

0: เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปจึงขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด

0: 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกท่านผู้ฟังคะ โรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าดังนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบจากภาวะต่างๆเช่นจากเชื้อไวรัสหรือการได้รับบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทคู่ที่7จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกแต่ในหลายกรณีพบว่าการเกิดอาการของโรคนี้มีสาเหตุไม่ชัดเจนดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะอาการของโรคอัมพาตใบหน้ามาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมงบางคนอาจมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเล็กน้อยในขณะที่บางคนอาจเป็นอัมพาตทั้งใบหน้าผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตใบหน้าจะไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างเต็มที่การขมวดคิ้วการกระพริบตาและการทำหน้าบิดเบี้ยวอาจทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในด้านที่ได้รับผลกระทบใบหน้าของคุณอาจรู้สึกชาหรือหนักแต่ยังคงรับรู้สัมผัสและอุณหภูมิเช่นความร้อนความเย็นในด้านที่ได้รับผลกระทบของใบหน้าได้แม้สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าโรคอัมพาตใบหน้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทใบหน้าหดเกร็งบวมน้ำถูกกดทับหรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับการไหลเวียนของเลือดติดขัดส่งผลให้เส้นประสาทใบหน้าอักเสบทั้งนี้หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนระบุว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงโดยมีแนวทางการรักษาอัมพาตใบหน้าด้วยแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มซึ่งเป็นการกระตุ้นจุดเฉพาะตามเส้นลมปราณบนใบหน้าที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเปิดเส้นทางที่ถูกปิดกั้นและส่งเสริมการรักษายาสมุนไพรจีนที่ออกฤทธิ์จากภายในเพื่อขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้าสำหรับแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้ข้อมูลระยะการเกิดโรคแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะเฉียบพลันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังหูปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทเคืองตาระยะกลางคือระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวภายใน3สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 1-2 เดือนและระยะสุดท้ายคือระยะมีอาการหลงเหลือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหากผ่านไป6เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจมีอาการหลงเหลืออยู่แบบถาวรท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายหากไม่ดีขึ้นควรที่ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างจริงจังด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: มาครับช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับความสนุกไปพร้อมกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตลอด1ชั่วโมงเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทาง NBT 2 HDกฎหมายเลข2
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและสามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Bad Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันค่ะมรุธิดาบุญมงคลและคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะ
0: ครับผมวันนี้รายการของเรานะครับมาในรูปแบบของแนวสังคีตสัมพันธ
1: ์ใช่แล้วค่ะ
0: ที่บรรเลงร่วมกันนะครับของดนตรีไทยและดนตรีสากลนะครับมากับบทเพลงที่ไพเราะตลอด1ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ความพิเศษของเราในช่วงของแขกรับเชิญจะมาพูดคุยกับนักดนตรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการทำเพลงหลายๆเพลงของวงของเรากันด้วย
1: ใช่แล้ว
0: น
1: ะคร ับ
0: วันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆครับแต่ว่าอยากจะให้รอติดตามบทเพลงทุกบทเพลงไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกันเลยครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าร
1: ักที่หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะและบทเพลงนี้นะคะครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงไทยเดิมจีนลั่นถัน2ชั้นนะคะมาเป็นบทเพลงนี้ด้วยนะคะและผู้ที่จะขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะ
0: บทเพลงที่2ครับกับบทเพลงนี้ครับนกเขาคู่รักเรา2คนขออนุญาตร้องเพลงคู่กันสัก1บทเพลงครับผม
1: ได้นะคะ
0: เพลงนี้ครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมนกเขาคะแม3ชั้นครับโดยครูสมานกาญจนพลินครับคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับผม
1: ค่ะและมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเดือนประดับใจค่ะบทเพลงนี้นะคะได้นำเอาทำนองเพลงไทยเดิมเพลงพระยาแปรนะคะมาฝากนะคะโดยท่านคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงคานค่ะช่วงนี้เชิญรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆเทปนะฮะก็จะมาพูดคุยกับศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญมาร่วมร้องเพลงกับเราในรายการแล้วก็เป็นแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงกับดนตรีของเรานะครับในรายการแว่หวานตำนานเพลงครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาเขาในทีวีในทุกตอนอยู่แล้วนะครับเป็นนักดนตรีนะตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ของเราแต่ว่าน้อยครั้งมากที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขานะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับแว่วหวานตำนานเพลงขออนุญาตต้อนรับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะฮะที่คอยรังสรรค์บทเพลงนะฮะในรายการของเราตลอดหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาเอางี้ทุกท่านครับคงอยากจะรู้จักกันแล้วว่าแต่ละท่านชื่ออะไรกันบ้างและตำแหน่งที่เล่นเป็นอะไรยังไงเชิญครับแนะนำตัวแต่ละท่านเลยครับ
2: สวัสดีครับผมคมสันต์มุรกิจครับเล่นไวโอลินครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมจันยพงศ์สวัสดีเวทินเล่นแซกโซโฟนครับ
4: สวัสดีครับกวิศรราเขตครับเล่นออโต้แซกโซโฟนครับ
5: ณัฐออนทองวิเศษค่ะเล่นออโต้แซกโซโฟนค่ะ
6: ผมธนกรหอมเนียมครับเล่นทอมโบนครับ
7: ผมวิศรุตนวลแก้วครับเล่นทรัมเป็ตครับ
8: ครับภาคภูมิวัฒน์เวงคำครับเล่นกลองครับ
9: วรศิลป์เพชรประสานครับเล่นทำเป็ดครับ
10: ครับอธิปไตยภูมิสุรินทร์ครับเป็นคอนดักเตอร์ครับ
11: ครับสวัสดีครับสุขสวัสดิ์ถาวรฤทธิ์นะครับขวัญครับเล่นกีตาร์ครับบ้านอยู่ศรีราชบางหลังครับ
0: โอ้ครบบ้านเลย
1: มีบอกบ้านด้วยนะคะ
0: สวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการ
1: ใช่ค่ะปกติเห็นจะนั่งเล่นอยู่เบื้องหลังของพวกเราที่เป็นนักร้องใช่ไหมคะแต่วันนี้เราได้มาพูดคุยแล้วก็พบหน้ากันนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะทราบเลยค่ะว่าใครที่เข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นท่านแรกคะแนะนำและเล่าถึงหน่อยดีไหมคะ
11: ก็จริงๆจะมาพร้อมกัน3คนครับมีขวัญมีลิ้มมีมี
1: ่
11: แต่ว่ามาครั้งแรกก็คือฝึกงานก่อน
1: ตอน
11: ที่มาฝึกงานนั่นลิ้มกับมี่ยังไม่มา
1: ค่ะ
11: ครับ
1: ก็คือพี่ขวัญมาก่อนเลยคนแรกใช่ไหมคะ
11: ตอนแต่ตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับมาฝึกงานเฉย
1: ๆก็คือชื่นชอบในเรื่องของดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านั้นพี่ขวัญก็เล่นดนตรีอยู่แล้วใช่ไหม
11: ไม่ได้เล่นครับเมื่อก่อนเรียนศิลปะแล้วก็ศิลปะดูจะหางานยากเลยมาเล่นดนตรีสรุปดนตรียากกว่า
0: ดนตรียากกว่าแสดงว่ามีความชื่นชอบในเพลงของกรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว
11: ใช่ครับก็คือเคยฟังสมัยเด็กๆจะเป็นอัลบั้มรวมดาวของ RS
0: โหรวมดาว
11: ก็คือเขาก็เอาเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์มาทำใหม
0: ่ครับแต่ในอัลบั้มนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นการอาเลนใหม่ใช่ไหมแต่ว่าพอที่เราเข้ามาในกรมประชาสัมพันธ์เราได้เห็นโน้ตที่มันแบบเป็นออริจินอลอย่างเงี้ยแล้วมันแตกต่างกับการที่แบบเราไปฟังเวอร์ชันที่มันอาเลน
11: แตกต่างเยอะมาก
0: ยากไหมครับ
11: ยากครับก็คือต้องจัดกระบวนท่าใหม่หมดเลย
0: เออจริง
11: ใช่ครับ
0: แต่ความยากง่ายของเพลงมันก็เป็นเสน่ห์ที่เป็นออริจินอลได้อยู่แล้วเนา
1: ะ
0: นะครับและนั่นคือการทำงานนะครับที่มันค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าทุกอย่างก็คือศิลปะที่เป็นออริจินอลของวงของเรานั่นเองนะครับเมื่อสักครู่มี3ท่านด้วยกันที่มาแบบเข้าอยู่ในวงเวลาไล่ๆเรียกกัน
11: ใช่ครับ
0: นั่น
11: จริงๆยังมีอีกท่านนึงนะครับ
0: ใคร
11: ที่มาพร้อมผม
0: ใครครับ
11: พี่โหน่ง
0: อ๋อพี่โหน่งดนตรีไทยของเราซึ่งเดี๋ยวเทปต่อไปเราอาจจะได้พูดคุยกันยังเหลืออีก2ท่านก็คือคุณลิ้ม
1: วรศิลป์
0: วรศิลป์เพชรประสาน
11: คุณลิ้มครับ
1: พูดถึงวงของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงมายังไงคะถึงมาเข้าที่นี่คะ
12: จริงๆก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้จักเลยว่าเพลงกรมประชาสัมพันธ์เป็นยังไงก็รู้จักแต่เพลงตลาดเนาะก็มาทำความรู้จักเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่แหละก็ค่อยๆซึมซับมาจนถึงตอนนี้แหละนะ
0: ครับ ตอนนั้นที่ลิ้มเข้ามาในวงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่บอกไหมแต่ผมจะไม่บอกปัจจุบันอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่เข้ามาอยู่ในวง
12: 20
0: อุ๊ย20ปกติเขาก็ฟังอย่างผมเนี่ยตอนนั้น20เนี่ยผมฟังเพลงป๊อป
1: ยังไม่จบมหาลัยด้วยใช่ไหมคะ
12: จบมหาลัย
0: เอาเหรอ
12: ใช
0: ่ก็เข้ามาอยู่ในวง
12: ใช่แล้ว
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นกูรูเอกอุด้านโน้ตวงดนตรีกรมได้ยัง
12: เรียกว่าอยู่มานานเฉย
0: ๆถามลิ้มอย่างนี้ดีกว่าเสน่ห์ของเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างจากแนวอื่นยังไงครับในฐานะที่อยู่มานาน
12: จริงๆเพลงของกรมเป็นเพลงที่ฟังง่ายร้องง่ายในยุคสมัยพ่อแม่เรา
0: ครับ
12: พอด้วยความร้องง่ายฟังง่ายเนี่ยคนก็ร้องเยอะคนก็อยากร้องนำมาร้องคาราโอเกะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าผ่อนคลายอารมณ์เครียดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะรุ่นพ่อแม่เราเนาะเปิดเพลงฟังก็รู้สึกผ่อนคลายเปิดเพลงฟังก็นึกถึงบรรยากาศที่อาจจะสมัยแบบมีความรักมาจีบกันหรืออาจจะสมัยสงครามโลกที่แบบมียิงตุ้มตามตุ้มตามกันก็จะได้บรรยากาศนั้นแล้วเวลาฟังก็ต้องฟังจากแผ่นคลั่งกลม
0: ๆสมัยเก่าเลยนะสมัยนั้นเลยนะย้อนกลับไปนั้น
12: ก็จะได้บรรยากาศแล้วว่าเอกลักษณ์ของเพลงเราน่าจะประมาณนั้น
0: ใช่ๆเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะถูกบันทึกไว้ในยุคนั้นๆนะเนาะเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งท่านครับที่เราจะไปพูดคุยด้วย
1: พี่มี่นะคะธนกรนะคะ
0: พี่มี่ครับ
13: ครับ
0: เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ในสมาชิกวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
13: ก็คล้ายกับน้องลิฟนะครับก็คือเข้ามาโดยที่ยังไม่รู้จักนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ในนี่เหมือนกันก็แต่ว่าก็เล่นดนตรีมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ครับ
13: ครับเข้ามาเลยก็เล่นมาเรื่อยถึงปัจจุบันนี้ครับ
0: แนวเพลงที่พี่มีเล่นเป็นแนวไหนครับแต่ก่อน
13: ก็ทั่วไปเพลงทั่วไปครับ
0: ตลาดทั่วไป
13: เพลงทั่วไปเลยครับใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการทำงานเพลงแนวนี้แนวกรมประชาสัมพันธ
13: ์โอ้ตอนแรกไม่คุ้นเลยครับไม่รู้จักใช่ตอนแรกไม่รู้จักก็ต้องค่อยๆมาอ่านมาเรียนมาอ่านโน้ตใหม
0: ่
13: ที่นี่ครับ
0: ครับผม
13: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้อยากส่งไมค์ให้อีกคนหนึ่งมากเลยคือแซวกันอยู่ข้างหลังว่าง
0: ุ้งงิ้ง
1: ตั้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันบ้างดีกว่าเพราะว่าเนี่ยยังเป็นเรียกได้ว่าหลายๆท่านนะที่นี้เนี่ยได้เป็นข้าราชการกันแล้วบรรจุกันแล้วแต่ยังเหลืออยู่สองท่านใช่ไหมคะ
0: นี่คุณสร้างความกดดันให้เขาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะให้เขาเล่าดีกว่าในฐานะที่เขาอาจจะมาทีหลังเพื่อนหรือพร้อมๆกับเพื่อนบางท่านอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้พูดคุยบ้างนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกเขาอยากจะพูดอยู่นะคะคุณอาร์มนะคะ
14: ครับผม
1: เป็นยังไงคะ
14: การ
1: เข้ามาพูดความรู้สึกที่เข้ามาที่นี่เข้ามาเรารู้สึกยังไงบ้างคะในการเข้ามาทำงานที่นี่แล้ว
14: อ๋อก็ดีครับสบายมากงานที่นี่หมายความว่าหมายความไม่ใช่ตัวงานสบาย
1: นะ
14: ผมมีความถนัดด้านอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบไม่เกินความสามารถ
0: นี่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาร์มก็คืออยู่เบื้องหลังในการอาร์เรนเพลงบางเพลงใช่ไหมคะการเขียนโน้ตเรียบเรียง
14: คือทำงานลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ก่อนมาอยู่ที่นี่แล้วหลายปีมากอะไรเงี้ย
0: ผมเคยเจอพี่อาร์มตอนที่ผมแบบประกวด AF ตอนนั้นนะแต่เขาจำผมไม่ได้แต่ว่าผมตอนนั้นตัวพร้อมมากผมก็จำเขาไม่ได้
14: ตอนนั้นคุณไม่ใช่หน้าตาแบบนี้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะความสนุกสนานของรายการในวันนี้ที่จะไม่เหมือนเทปอื่น
14: ๆตอนนั้นหล่อแบบวัยนั้นตอนนี้ก
0: ็โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับพูดดีมากน่ารักมากครับ
1: มาถึงอีกท่านนึงกันบ้างนะคะ
0: ครับผม
1: ยังเป็นพนักงานราชการอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
15: ครับผม
1: ทำงานที่นี่กี่ปีแล้วดีกว่า
15: น่าจะ7ปีแล้วมั้งครับ7ปีขึ้นแล้วครับ
1: แต่ก็
15: คร
1: ับ
0: ก็มารุ่นไล่หรอป่ะไล่กันไหม
1: รู้สึกข้างหลังมีคนอยากจะพูดเพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณโมก่อนนะคะ
15: โอเคครับ
0: มาไล่กันใช่ไหมไล่กันประมาณ7ถึง8ปี
15: ใช่ครับ
1: ไล่กับคุณเฟรนชิพ
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วนอกจากโมนอกจากแตงโมเขาจะเล่นดนตรีในวงแล้วเขาก็จะเป็นแบบอาจารย์สอนแซกโซโฟนด้วยมีเพจด้วยนะผมเข้าไปติดตามของนั้นไม่ธรรมดาจริง
1: ๆฝากเพจไหมคะ
15: เอาฝากได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้สิครับ
15: เพจ TM แซกโซโฟนครับหรือถ้าง่ายๆก็พิมพ์ Google นะครับรับสอนแซกโซโฟนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับขึ้นของคนอื่นนะ
0: ฝากไปติดตามด้วย
1: ใช่ค่ะมีท่านนึงที่เราส่วนใหญ่จะเห็นแต่เบื้องหลังเขานะคะจะยืนหันหลังอยู่นั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันบ้างดีกว่านะคะกับวัทยากรของเรานะคะ
0: คุณอธิปไตยพรหมสุรินทร
1: ์ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ
16: ์ก็สนุกดีครับจริงๆนะผมเคยทำงานที่อื่นมาก่อนนะครับเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
16: เป็นทหารเป็นจบดุริยางทหารมาก่อน
1: ส่งไมค์ให้ดีไหมคะ
16: แล้วก
1: ็
16: ลาออกมาครับแล้วก็มาเข้าที่นี่
0: ก็มาอยู่ที่นี่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
16: ใช่ครับ
0: นะครับตอนนี้นอกจากเล่นไวโอลินแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นคอนแทคเตอร์ของวงด้วย
16: ใช่ครับปกติก็จะเล่นไวโอลินด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยครับผม
0: เราเห็นเขาทุกเทปอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะหนุ่มคนนี้จะยืนหันหลังให้ตลอด
1: วันนี้ได้เห็นหน้าแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใครต่อดีคะคุณแฟนชิป
0: เป็นกุลสตรีหนึ่งเดียวในวงของเราน ี่น
1: ี
0: ่นะครับเราจะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นนักดนตรีผู้หญิงที่เล่นแซกโซโฟนสักเท่าไหร่จะไม่มากเท่าผู้ชายจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากในการที่แบบเห็นผู้หญิงในการเล่นแบบแซกโซโฟนอย่างเงี้ยครับพี่เมย์
1: จริงๆเยอะนะ
0: จริงเหรอพี่เมย์
1: เยอะ
0: แล้วก็พี่เมย์มาอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
1: นานหรือยังคะเหมือนเราจะเข้ามาพร้อมๆกัน
17: 10กว่าปีแล้วค่ะจริงๆเป็นพนักงานก่อนแล้วก็เพิ่งได้บรรจุทีหลังค่ะตอนนี้ก็รับราชการมา10ปีแล้วเนาะ15 16ปีแล้ว
1: เหมือนจริงๆแล้วเราเข้ามารุ่นเดียวกันในปี53เลยค่ะ
17: เป็นพนักงานก่อน
1: ค่ะ
17: แล้วก็เปิดสอบข้าราชการก็ลองสมัครสอบแล้วก็ได้บรรจุมา
0: เป็นข้าราชการตำแหน่งดุริยางคศิลปินจนถึงปัจจุบันนี้
17: ใช่ค่ะก็เข้ามามีพี่รวย
0: ป๋ารวย
17: ใช่
0: แล้วก็ใครอีก
1: พี่โจ๊กด้วยนะคะณตอนนั้น
17: ไม่ถึงว่าวันที่บรรจุ
1: ในบรรจุ
17: รอบราชการอาจจะมีพี่รวย
1: อ๋อค่ะแต่ตอนพนักงานก็จะเข้ามากับพี่โจ๊กด้วยอีกท่านนึงนะคะ
0: ครับผมใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกป๋ารวยครับป๋ารวย
18: ครับผม
0: เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์เขาโยนมาแล้วมารุ่นใกล้ๆกันเวลาใกล้เคียงกัน
18: ครับผม
0: ป๋ารวยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ได้ยังฮะตอนนี
18: ้ที่เห็นว่าเป็นพี่ใหญ่นี่ดูจากตรงไหนครับ
0: หมายความว่าเป็นความอยู่มานานความเก่า
1: ความเป็นผู้นำ
18: ความเลี่ยนโล่งหรือไปเรื่อยๆอะไรตามอายุนะฮะก็เป็นเรื่องอายุมากกว่ามั้งครับที่อาจจะดูมากสักหน่อยอะไรอย่างงี้ตอนที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะในรุ่นเดียวกับน้องเมย์
0: ครับ
18: ผมจะอายุมากสุดตอนนั้นครับ
0: เสน่ห์ของวงดนตรีของเราผมเชื่อว่าอยู่ในดนตรีหลายๆชิ้นแต่ว่าหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเครื่องเป่าป่าคิดว่าเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเพลงเครื่องเป่าของมันอยู่ตรงไหนครับ
18: ถ้าให้พูดก็คือผมได้ฟังเพลงกลุ่มนี้เพลงเหล่านี้ที่วงเราเล่นเนี่ยผมได้ฟังตั้งแต่เด็กๆจากคุณพ่อเปิดทุกๆเช้าสิ่งที่มันสะดุดก็คือเสียงเครื่องเป่าที่ไม่ค่อยได้ยินในเพลงที่ไหนแล้วก็มีความแบบรู้สึกว่าเพลงเร็วก็รู้สึกว่ามีความเร้าใจเนาะแต่พอเป็นเพลงช้าก็รู้สึกว่ามันสื่อถึงอารมณ์ได้มากกว่าเพลงที่มันเป็นเพลงวัยรุ่นในสมัยนั้นสำหรับผมที่ผมได้ฟังฉะนั้นเพลงกลุ่มนี้ก็เลยต้องบอกว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของเครื่องเป่าจังหวะทุกอย่างที่ทำให้เห็นภาพบรรยากาศบทเพลงที่ครูเพลงได้แต่งเอาไว้ครับ
0: ครับ
1: โอ้
0: มีสาระตอน5นาทีสุดท้าย
1: ตอนนี้ยังเหลืออีก2ท่านที่ยังไม่ค่อยได้พูดคุยนะคะเดี๋ยวมาด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะคะพี่โจ๊กค่ะ
0: พี่โจ๊กครับ
19: ครับผม
1: ความรู้สึกในการเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะ
19: รู้สึกประทับใจครับแล้วก็มีความสุขที่ได้คือเล่นไวโอลินในบทเพลงกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: ครับผมเป็นหนึ่งในมือไวโอลินด้วย
1: ใช่ค่ะจริงๆเครื่องสายมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ
0: ใช่ใช่
1: มาต่อกันที่คนสุดท้ายของเราในวันนี้กันบ้างนะคะ
0: มือกลองสุดหล่อของเรา
19: ครับผม
0: เออนะครับความจริงก็พี่ภาคก็ทำดนตรีเป็นเพลงใหม่ซึ่งเดี๋ยวได้ฟังแน่นอน
1: ได้แต่งใหม่หลายเพลงเลย
0: ซึ่งรออยู่รอติดตามกันอยู่พี่ภาคครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกรมประชาสัมพันธ์ของเรา
20: ดีครับดีครับชอบครับ
0: ทำไมตอบสั้นจังเลยครับ
20: ก็ดีครับมีเพื่อนร่วมงานดีๆทุกคนเลยครับผม
0: ก็เล่นดนตรีนะครับแล้วก็อาเล่นเพลงด้วย
20: ครับผม
0: ครับพี่ภาคครับแล้วก็ส่วนตัวพี่ภาคก็แบบถ้าสมมติล่วงว่างเว้นจากราชการแล้วก็แบบงานข้างนอกเขาก็แบบโอ้โหไม่ธรรมดานะเดี๋ยวรอติดตามเข้าไปติดตามทาง Facebook ได้ที่ Parker Dumper นี่ผมจำได้โอเ
1: ค Dumper
0: เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Parkerดัมเมอร์
1: ค่ะแล้วก็ยังมีช่อง TikTok ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ TikTok กรมประชาสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวให้ป๋ารวยเป็นตัวแทนฝากรายการแล้วก็ฝากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับแฟนรายการแล้วก็ช่องทางต่างๆได้

0: ยครับป่าเชิญครับ
1: ครับก็รายการของเราก็ออกทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ช่อง11 NBT 2 HD นะครับก็ทุกเราพวกเราทุกคนตั้งใจทำกันทุกๆครั้งนะครับยังไงก็ขอฝากทุกๆคนช่วยชมช่วยดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ
0: โอ้ย
2: นี่ค่ะนี่คือความตั้งใจของพวกเราที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบอนุรักษ์หรือว่าสร้างสรรค์นะคะเราก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่จะมอบบทเพลงของมูลนิธิกรมประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะ
0: ใช่ครับท้ายนี้คุณแตงโมมีอะไรอยากจะฝากอีกสักนิดนึงไหมครับ
2: เขานึกว่าเขาจะรอดแล้วนะคะ
0: คุณแตงโมเห็นบอกว่าอยากจะฝากร้านฝากอะไรใช่ครับ
3: ฝากอะไรครับไม่มีแล้วครับ
2: ในฐานะครูผู้สอนก็ได
3: ้อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับในฐานะวงก็ได้ครับจริงๆวงก็นอกจากงานที่พวกเรามีกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีงานพิเศษอะไรพวกนี้ครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนก็จะมีงานแต่ละคนเหมือนกันครับหรือว่าจะติดต่อทั้งวงก็ได้เหมือนกัน
2: นี่
3: ใช่ไหมครับ
0: งานหลวงงานลาบรับหมดเลย
3: ใช่ครับผม
2: นี่ก็คือการโฆษณาอย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับนักดนตรีที่อยู่เบื้องหลังพวกเรานะคะพอสมควรเลยนะคะก็หวังว่าจะทุกท่านก็จะรู้จักพวกเรากันมากขึ้นนะคะจากการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ฝากรายการแววหวานตำนานเพลงของเราไว้ด้วยนะครับในทุกๆซีซั่นรวมถึงซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำนะครับสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ทางแฟนเพจของแววหวานตำนานเพลงไว้ได้เลยนะครับวันนี้ช่วงเราขานตำนานเพลงขอบพระคุณนักดนตรีทุกท่านจากวงตรีกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อนะคะไปที่บทเพลงในช่วงต่อไปกันเลยนะคะช่วงนี้เราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ทเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับบทเพลงเสียงเทียนบทเพลงบ่อโศกและคลื่นกระทบฝั่งนะครับ3บทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันต่อนะคะกับบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ค่ะบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงคำหอมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเราคำหอมโดยครูเวศสุนทรจามรค่ะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันค่ะและตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงแอลซุ้มค่ะบทเพลงนี้นะคะเป็นคำร้องนะคะในพระนิพนธ์ในพระนางเธอลักษมีลาวันค่ะดัดแปลงทำนองนะคะมาจากทำนองเพลงเรากระทบไม้ค่ะขับร้องคู่นะคะโดยคุณวัชริตวัชระสริตและคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์นะคะเป็นผู้ขับร้องนำหมู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับบทเพลงที่3ครับบทเพลงหนีไม่พ้นเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยธนพลศิริรัตน์ปาริดานิ่มพิจารและวัชริตวัชระสริตบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมพร้อมกันครับ

0: ัดชัดชา
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบทเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้คัดสรรมาเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบบทเพลงที่เราได้มอบให้นะคะ
2: ใช่แล้วครับก่อนจากกันไปครับต้องขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอบคุณนะครับคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการควบคุมการฝึกซ้อมนะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทพัฒน์รุ่งเรืองนะครับวาทยากรในวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์ครับบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: ค่ะและช่องทางการติดตามของเรานะคะสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะทางสามารถชมได้ทางโทรทัศน์นะคะ NBT 2HD กฎหมายเลข2นะคะและยังติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
2: ฝากทุกช่องทางของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และก็รายการแว่วหวานตำนานเพลงไว้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับผู้ชมครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามชมห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เรา2คนและทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาน
7: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ว่าถือเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุน้ำมันรั่วมาจากไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและซึมลงใต้ชั้นดินหรือไม่หากซึมลงใต้ชั้นดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดซึ่งจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองในวันนี้จากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปสำหรับการควบคุมกรณี Data Center สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานกนิกาแก้วใสรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเชื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาเจ้าของสุสานอิสราเอลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานชาวอิสราเอลเพื่อให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แต่ไม่พบผู้รับหนังสือว่าต้องดำเนินการค้นหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งตามขั้นตอนเนื่องจากเอกสารทางราชการมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้ว ครั้งนี้แม้ที่มีการใช้สิทธิ์ทางศาลแต่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันขณะที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปตรวจสอบว่าเป็นการอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดโดยปัจจุบันการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวมองในประเด็นสาธารณสุข

0: ิ่งแวดล้อมและความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ทั้งนี้เมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไขส่วนกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดอย่างแน่นอนและจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตโดยทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดโรงเรียนพร้อมเร่งประสานผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านแล้วญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลหลังเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายโมเกโตะโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นตัดสินใจจะจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ98ล้านบาทให้แก่เนปาลหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนเนปาลต่อไปซึ่งถือเป็นพันธมิตรอันยาวนานของญี่ปุ่นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายและสูญหายราว 5,000 รายในจำนวนนี้มีครอบครัวชาวญี่ปุ่น5รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสมเด็จอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชรบุรีอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอทรายมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดพัทลุงเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนั่งอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลส่วนที่จังหวัดยะลามีฝนตกทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

วันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ขับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ถ้าลูกปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบวิทเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจังขับรถ
8: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
7: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
7: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
7: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
7: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
10: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
11: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
12: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
13: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหากรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีป

0: ธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
1: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
0: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอย่างยั่งยืน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นชวนันท์มาลีรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
9: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายแม้โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะที่โรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและประสานให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนทุกคนปลอดภัยส่วนรายละเอียดและมูลเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
10: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสบังคับใช้กฎหมายและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์เบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอกระปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอกระสาสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงที่ลาดพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมมากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ภายใต้ร่มพระบารมีแนวพระราชดำริด้านความมั่นคงทางอาหารได้เป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมประชาชนให้พึ่งพาตนเองสร้างอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการต่อยอดการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งพึ่งตนเองสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านความมั่นคงทางอาหารณโรงเรียนบ้านโคกสูงหมู่ที่3ตำบลศรีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานประมงอำเภอกระสังร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารในโรงเรียนและชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์โดยมีนายเทิดพันธุ์ครอบทองนายอำเภอกระสังเป็นประธานจากพันธุ์ปลาสู่แหล่งอาหารจากการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเองและจากความร่วมมือสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมนี้มิใช่เพียงการสร้างแหล่งอาหารแต่คือการปลูกฝังแนวคิดการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กเยาวชนและชุมชนตามแนวพระราชดำริพระมหากรุณาธิคุณได้สร้างแนวทางการพัฒนาให้ประชาชนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองเกิดความมั่นคงทางอาหารชุมชนเข้มแข็งและชีวิตที่ยั่งยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อความสุขและความยั่งยืนของประชาชนใต้ร่มพระบารมีร่มเกล้าชาวไทย
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
2: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: พบกับรายการหมุนตามวันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเราในวันพุธที่9กันยายน2569นะครับก็จะเจอกันอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอัตภรปานกลัดครับ
4: ค่ะและดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันวันนี้วันที่9เดือน9นะ
3: ใช่
4: เลขสวยนะคะ
3: เลขสวยนะครับแล้ว
4: คนน่าจะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลเน
3: า
4: ะ
3: 99นะ
4: ใช่
3: นอกจากเป็นเลขมงคลแล้วเนี่ยเชื่อว่าค่ำคืนนี้หลายๆคนก็รอที่จะเฝ้าดูติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆในการที่จะเลือกซื้อสินค้ากันแน่นอนนะครับ
4: ปกติเป็นโปรโมชั่นเนาะ9เดือน9 8เดือน8 10เดือน10นะคะรอกันทุกเดือนนะคะเช่นเคยนะคะกับข่าวสารในหมุนตามวันวันนี้นะคะนอกจากเรา2คนวันนี้ยังมีทีมงานเบื้องหลังอีกนะคะก็มีพี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงนะคะแล้วก็วันนี้บรรณาธิการเป็นคุณยุทธพรบานเย็นค่ะและประสานงานโดยคุณชลธรจัญญานะคะดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
3: ครับ
4: ช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันนะคะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
2: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
4: ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของขบวนพยุหะยาตราทางชลมารคช่วงปลายปีนี
3: ้
4: นะคะซึ่งหลายคนก็ถามกันมาว่าเอ๊อยากจะไปรับชมนะคะแล้วพื้นที่นั่งที่เราจะสามารถไปรับชมความงดงามแล้วก็ชมพระบารมีใกล้ๆเนี่ยสามารถไปได้ที่ไหนบ้างตอนนี้นะคะทางกองทัพเรือเนี่ยเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนขอรับบัตรชมได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับ ใครที่กำลังเฝ้าติดตามในเรื่องของการเข้าชมนะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะกองทัพเรือก็ได้มีการเปิดนะครับให้

0: ประชาชนทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแล้วนะในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่ก็คือวันที่21และ28ตุลาคมนี้นะครับและวันเสด็จพระราชดำเนินก็คือวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิสภานะครับเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะครับและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีการขอรับบัตรนะครับง่ายๆเลยก็จองนะครับทางโทรศัพท์โทรไปได้ที่เบอร์0982790903นะครับและเบอร์0982790914นะครับตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้นะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะครับหรืออีกช่องทางนึงก็คือการขอรับบัตรได้ด้วยตนเองที่ห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือนะครับแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับอย่าลืมนะครับที่อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือนะครับแห่งใหม่นะก็ไปติดต่อขอรับบัตรด้วยตัวเองก็ได้หรือโทรไปก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมี2เบอร์ด้วยกันเบอร์แรกก็คือ0982790903นะครับ0982790903และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0982790914ครับ
1: ค่ะใครที่อยากจะชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะซึ่งไม่ได้ชมกันง่ายๆนะคะก็สามารถโทรไปขอรับบัตรได้เลยนะคะอย่างตามช่องทางที่พี่แผนได้บอกหรือว่าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวรอฟังย้อนหลังนะคะใน Facebook Live ได้เหมือนกันนะคะไปติดตามกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญของเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนก็คือวันที่28กันยายน2569วันพระราชทานธงชาติไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยด้วยซึ่งประจำปีนี้นะคะก็ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้รับการประสานจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาตินะคะแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าค่ะผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460นะคะแล้วก็พระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวท้ายนะคะหรือว่าที่เรียกว่าธงไตรรงค์นะคะเชื่อว่าหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะธงไทยเราเนี่ยธงไตรรงค์เรามี3สีนะคะสีแดงนะคะคือชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะคะสีขาวเนี่ยหมายถึงศาสนานะคะแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าโตมานะในยุคเราต้องได้ท่องนะ
0: ได้ท่องอยู่แล้ว
1: สามสีธงชาติไทยนะคะ
0: ขึ้นใจเลยแล้วตอนเด็กๆก็จะมีการวาดภาพรูปธงชาติด้วย
1: ใช่ถูกต้องนี่เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะเมื่อวันที่28กันยายน2460หรือว่า109ปีที่แล้วนะคะก็มีการพระราชทานธงชาติไทยแล้วเราก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการสั่งการไปยังจังหวัดนะคะ76จังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงอำเภอทั้ง878อำเภอด้วยประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ 7,842 แห่งทั่วประเทศประดับธงชาติไทยนะคะณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ ร่วมประดับธงชาติไทยนะคะที่อาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนแล้วก็ ตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะส่วนกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะซึ่งตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอนะคะแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งกายนะคะเครื่องแบบนะคะสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอรวมไปถึงที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในช่วง8นาฬิกานะตอนเช้าซึ่งก็เป็นช่วงที่นอกจากข้าราชการแล้วนะคะเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะอาจจะใส่ชุดสุภาพเนาะแล้วก็บางท่านอาจจะมีชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองก็สามารถเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้นะคะแต่ละจังหวัดเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเสียงร้องเพลงชาตินะน่าจะดังกึกก้องเลยเนาะเราก็น่าจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะ109ปีแล้วที่เรามีธงไตรรงค์ใช้กันมาแต่ก่อนหน้านี้เรามีธงอีกหลากหลายรูปแบบเลยเนาะถ้าใครได้ติดตามเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบรูปช้างหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราใช้ธงไตรรงค์นะคะ3สีด้วยกัน5แถบ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นสากลเนาะ
1: ถูกต้องนะคะ
0: เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเดือนนี้แล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามสภาพฝนฟ้าอากาศกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะให้หลายๆพื้นที่เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนที่กำลังจะตกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็ได้มีประกาศในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับโดยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังปานกลางก็ทำให้ประเทศไทยของเราตอนบนนะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะครับและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ได้ด้วยก็ต้องให้ประชาชนนะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนเนี่ยในช่วงวันที่9ก็คือวันนี้นะไปจนถึง11กันยายนนี้เนี่ยขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในช่วงของวันที่11ถึง13กันยายนนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางได้นะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงนี้กันด้วยนะครับต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นแล้วก็ต้องติดตามนะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับที่จะต้องจับตาดูกันให้มากๆเลยนะก็คือที่จังหวัดเลยชัยภูมิ อนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์รวมถึงที่จังหวัดตราดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะในช่วงเย็นวันนี้จนถึงวันช่วงพรุ่งนี้นะตอนค่ำๆนะครับอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ในน้ำท่วมได้นะครับ
1: อืมค่ะก็ยังไงช่วงนี้เฝ้าระวังกันไปยาวๆเลยเนาะจนถึง13กันยายนนะคะอย่างที่พี่แผนบอกในแต่ละช่วงเนี่ยคือช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยหรือว่าถ้าพื้นที่จังหวัดไหนเนี่ยเสี่ยงฝนตกอุทกภัยมีเซลบอดแคสอะไรเตือนมาเนี่ยให้รีบปฏิบัติตามคำแนะนำของทางรัฐเลยนะคะส่วนทางรัฐบาลนะคะก็มีการตั้งเป้าด้วยในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะจากทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยดำเนินการจะซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะคะก็จะมีอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวนะคะซึ่งก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะคะซึ่งประชาชนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นด้วยในขณะที่ภาครัฐเองก็จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้นะคะเรื่องของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยในกรณีของการเกิดอุทกภัยนะคะระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยก็จะจ่ายส่วนที่1 นะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะหรือถ้าหากในกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะทั้งนี้เนี่ยการจ่ายค่าสินใหม่ก็จะมีการดำเนินการภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงด้วยโดยจะมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะคะส่วนความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีถ้ามีกรณีที่เสียชีวิตนะคะจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกบอกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เนี่ยคือภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะต้องให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมานะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเราสังเกตในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีหลายจังหวัดที่ได้รับอุทกภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีหน้ามรสุมเนาะอย่างช่วงนี้ใช่ไหมคะหน้ามรสุมบางพื้นที่บางปีก็เป็นภาคใต้บางปีก็เป็นภาคเหนืออะไรเงี้ยที่รัฐบาลจะต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าการทำประกันภัยแบบนี้เนี่ยงบประมาณที่ประเมินเอาไว้ในการจะไปจ่ายเงินเยียวยามันน้อยกว่ามากนะคะกับที่รัฐบาลต้องเสียไปอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของพวกค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นเนี่ยวงเงินที่รัฐเสียไปก็ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยนะคะคือถือว่าเป็นการจำกัดความเสี่ยงแล้วภาครัฐเองก็จะจ่ายเงินน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองมันครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นอีกอย่างนึงคือพอมันมีประกันนะเนาะจ่ายเร็วนะคะบางทีเนี่ยคือเงินเยียวยาก็ต้องยอมรับว่าระบบราชการมันก็อาจจะช
0: ้
1: าหน่อยหลายขั้นตอนนะคะซึ่งการทำภัยพิบัติการทำประกันภัยพิบัติล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงได้นะคะที่จะช่วยเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนาะก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่เป็นในเรื่องของหน้ามรสุ
1: ม
0: มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเนาะหลายๆพื้นที่เนี่ยก็กังวลว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ก
1: ็
0: เป็นมาตรการนึงที่ทำให้ประชาชนเนี่ยอุ่นใจได้นะครับว
1: ่
0: ามีในเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยเข้ามาช่วยเยียวยาได้อยู่นะครับนอกจากในเรื่องของฝนฟ้าแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของที่มีมาตรการออกมาแล้วนั้นเนี่ยนะครับอีกอย่างนึงที่จะต้องจับตาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นก็คือเรื่องของสถานการณ์ เอลนินโยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะครับเรื่องนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะวันนี้เราก็เอามาให้ท่านผู้ฟังได้อัปเดตกันด้วยนะครับซึ่งทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะครับเขาก็ได้มีการคาดการณ์นะด้วยความมั่นใจสูงเลยเป็นประวัติการเกือบ 100% เลยนะครับว่าปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ยจะคงอยู่ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ปี2027นะครับขณะที่เอลนินโยเนี่ยได้ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็พบว่าอุณหภูมิใต้ผิวน้ำเนี่ยในบางพื้นที่นะสูงกว่าปกติถึงกว่า8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็เป็นมวลน้ำอุ่นมหาศาลที่จะเป็นเชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อนความรุนแรงของเอลนินโยในครั้งนี้นะครับคาดว่าเอลนินโยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงมากนะมีค่าอุณหภูมิผิดปกติสูงกว่าบวก2องศาเซลเซียสนะครับโดยค่าเฉลี่ยของแบบจำลองคาดการไว้ที่ประมาณบวก 3.6 องศาเซลเซียสซึ่งอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเฝ้าติดตามมานะครับด้วยระเบียบวิธีเดียวกันในรอบกว่า4ทศวรรษ40ปีเลยนะครับคาดว่าจะแตะจุดสูงสุดในช่วงปลายปีพ.ศ. 2ในช่วงปลายปีนี้แหละนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยจะยังคงปรากฏและส่งผลต่อเนื่องยาวนานไปหลังจากนั้นนะครับอาจยาวไปจนถึงปี2027หรือ2028ในบางประเทศนะครับ ความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนเชื่อมโยงอย่างไรนะครับโดยนิยามแล้วเนี่ยเอลนิโญก็เป็นความผันแปรทางภูมิอากาศตามธรรมชาติไม่ได้มีข้อพิสูจน์ว่าเชื่อมโยงหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามภาวะโลกร้อนจะเติมพลังงานความร้อนเข้ามาในระบบมากขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มขึ้นและอาจทุบสถิติปี2024นะครับซึ่งเคยเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ผลกระทบในด้านของสภาพภูมิอากาศตามภูมิภาคต่างๆในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับพื้นที่ที่จะแห้งแล้งกว่าปกติได้แก่โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนุทวีปอินเดียนะครับออสเตรเลียตอนเหนือของอเมริกากลางและแคริบเบียนนะครับพื้นที่จะเปียกชื้นหรือว่าฝนตกหนักกว่าปกติก็คือแถบจะงอยแอฟริกานะครับแล้วก็บางส่วนของอเมริกาใต้ส่วนอุณหภูมิคาดว่าพื้นที่บนแผ่นดินส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะก
1: ็
0: ประเมินได้ว่าทั่วโลกเนี่ยก็จะ
1: ร้อนขึ้น
0: หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสที่ก็จะมีความร้อนพุ่งสูงกว่าปกตินะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเหตุการณ์ที่มีในเนปาลที่ เกิดน้ำแข็งถล่มลงมาแล้วก็เกิดเป็นน้ำท่วมใหญ่
1: อัน
0: นั้นเนี่ยก็เกิดจากภาวะโลกร้อนเหมือนกันก็ทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายแล้วก็ตกลงมาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะก็น่ากลัวมากๆเลย
1: นี่แหละค่ะคือความเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ผลกระทบนะคะแล้วก็วันนี้เอาตัวอย่างการรับมือของประเทศต่างๆมาให้นะคะอย่างเอลนินโญเนี่ยคือแน่นอนมันมีนัยสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาคเกษตรกรรมอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเป็นแบบภัยแล้งอะเนาะก็ปลูกพืชผักพืชผลอะไรมันก็ปลูกไม่ได้
0: ก
1: ็
0: กระทบเศรษฐกิจอีก
1: ใช่มันก็กระทบเป็นวงกว้างการค้าการประมงสาธารณสุขหรือว่าพลังงานนะคะการคมนาคมขนส่งอะไรเงี้ยรวมไปถึงการจัดการภัยพิบัติด้วยนะคะที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกระทบกันไปหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ำนะคะก็กำลังวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าอย่างที่พี่แผนเล่าให้ฟังคืออาจจะกระทบยาวไปจนถึง2028เลยนะ
0: ใช่
1: ยาวไปเกือบ2ปีเนาะ
0: 2ปีกว่าน
1: ะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านเราจะร้อนได้อีกขนาดไหนนะเพราะว่าปีนี้ถือว่าช่วงประมาณเมษาที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ร้อนมาก
0: ประมาณ41องศานะครับในช่วงของหน้าร้อนที่ผ่านมาฤดูร้อนที่ผ่านมานะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยแตะไปที่41องศาแล้ว
1: นะครับก็กลัวว่าปีหน้าจะร้อนกว่านี้นะคะแต่เราก็ต้องปรับตัวไปตามความร้อนเนาะดูแลตัวเองกันไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสภาพอากาศนะเนาะมันก็ควบคุมได้ยากนิดนึงนะคะอย่างที่บราซิลเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเผชิญสภาพอากาศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคืออย่างแบบทางเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือก็จะเผชิญกับภัยแล้งเขาก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของพืชผลทางการเกษตรการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนะคะส่วนภาคใต้ก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมหนักนะคะหรืออย่างทางฝั่งอินเดียนะคะก็จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมกันเหมือนกันนะคะในระดับสูงเกี่ยวข้องกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพราะเขาก็กระทบเหมือนกันกับทางภาคเกษตรสาธารณสุขนะคะแหล่งน้ำพลังงานอะไรเงี้ยอีกหลากหลายประเทศที่เขาก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อแนะนำนะคะจากทาง WMO เนี่ยเขาก็เน้นย้ำว่าเอลนีโญเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ภัยพิบัติเสมอไปนะบางคนก็กลัวเนาะเรื่องของภัยพิบัติแต่เขาบอกว่าคือแต่ละประเทศก็ต้องเอาข้อมูลในการพยากรณ์เอามาใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้านะคะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ทนแล้งแทนไม้ในบางพื้นที่ถ้าปลูกได้นะคะหรือการบริหารจัดการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อที่จะรองรับการขาดแคลนพลังงานต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบัน WMO เองก็กำลังร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆในเครือข่ายสหประชาชาติอย่าง FAO นะคะนำมาตรการช่วยเหลือล่วงหน้าเนี่ยเอามาปรับใช้แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ทนแล้งนะคะแล้วก็มาตรการปกป้องฝูงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่คือไม่ได้กระทบแค่บ้านเรานะที่พูดกันมาเนี่ยกระทบกันทั่วโลกนะคะซึ่งก็หลายพื้นที่หลายประเทศบ้านเราเองก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้เพราะอย่างที่บอกเลยคือกระทบไม่ใช่แค่เรื่องอากาศร้อนแต่กระทบกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เกษตรกรรมของประเทศด้วยนะคะ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับหมุนตามวันครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
0: กลับมาพบกับหมุนตามวันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลกันบ้างดีกว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็ย้ำว่าผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเนี่ยรายใหม่นะมีอยู่ประมาณ 500,000 รายนะที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนที่ EKYC นะครับก็ต้องมีการเริ่มใช้สิทธิ์นะใน1ตุลาคมนี้ต้องมีการดำเนินการภายใน30กันยายนนี
1: ้สิ้นเดือน
0: นี้นะครับซึ่งทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองนะครับโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนนะผ่าน EKCY นะครับEKYC นะครับและต้องมีการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับควรยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้า
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนในเรื่องของกำหนดเวลานะก็ขอให้แยกดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 6,366,645 รายนะครับซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับส่วนกลุ่มที่2ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3,139,886 รายต้องดำเนินการ EKYC ให้เสร็จนะครับโดยหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกวันที่1ตุลาคมนี้ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้นะต่อไปกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่3ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้แล้วหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือว่าเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่หน่วยงานเจ้าของหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับ OSS ระดับอำเภอหรือเขตได้ถึงวันที่20กันยายนนี้นะก่อนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้สำหรับการยืนยันตัวตนนะครับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ต้องตรวจสอบให้สถานะเนี่ยปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะครับส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรตรวจสอบสาเหตุและก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วครับ
1: ค่ะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะใครที่ยังดำเนินการอะไรตรงไหนไม่เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์กันเนาะ1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรายเดิมอย่างที่พี่แผนบอกนะกลุ่มแรกรายเดิมไม่ต้องยืนยันแล้วนะปกติใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนกลุ่มที่2เนี่ยที่ผ่านเกณฑ์ใหม่นะคะก็ต้องดำเนินการอะไรให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะจะได้ใช้กัน1ตุลาคมส่วนกลุ่มที่3ที่ขอทบทวนสิทธิ์31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ลองประสานดูข้อมูลอะไรตรงไหนยังไงยังไม่เรียบร้อยนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันนะรักษาสิทธิ์เราด้วยนะคะอันนี้คือ กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนกลุ่มอย่างเราๆนะประชาชนทั่วไป
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: เดือนสุดท้ายแล้ว
0: โค้งสุดท้ายด้วย
1: โค้งสุดท้ายด้วยเออนะเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าใช้อย่างประหยัดประหยัดนะคะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยรู้สึกใจหายเหมือนกันนะ4 เดือนเร็วเหมือนกันนะคะ
0: ใช่
1: เนาะ4เดือนนะใช้กันมา4เดือนแล้วนะคะเดือนนี้เดือนที่4แล้วนะคะสิ้นเดือนนี้ใช้ให้หมดใช้ให้ครบนะคะไม่ทบไปไหนแล้วนะเขาไม่ทบกันมาตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะ
0: ใครที่ใช้หมดก่อนก็จะรู้สึกวงๆหน่อยในตอนช่วงท้ายๆเดือน
1: ใช่สลับสลับกันใช้นะเดี๋ยวนี้นะคะอ่ะก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนนะคะใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในสิทธิ์ช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็กระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 143,122 ล้าน 65 สตางค์นะคะก็มีพี่น้องประชาชนกว่า26ล้านรายนะคะที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วก็ร้านค้าอีกกว่า1ล้านร้านค้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่โครงการช่วงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องประชาชนใครที่ยังไม่ได้ใช้นะคะ

0: ประเทศด้วยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ไปกับอาหารเน
1: า
0: ะ
1: อาหาร
0: อาหาร
1: โดยมากเลย
0: ถูกต้องวันนั้นไปช้อปปิ้งมาซื้อเสื้อตัวนึงเนี่ยคือจาก200กว่าบาทจ่าย100เดียวยังรู้สึกสบายใจนะ แต่ก็ พยายามใช้ให้เรามัดระวังนะคะก็ส่วนใหญ่เราใช้ไปกับร้านอาหารเนาะที่อย่างที่สถานีวิทยุของเราก็มีร้านค้านะที่โรงอาหารนะคะใช้ได้ทุกร้านเลยเหมือนกันนะคะถือว่าใช้คุ้มเหมือนกันส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้เปิดใช้สิทธิ์ก็เปิดใช้สิทธิ์หน่อยเนาะสำหรับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะคะวางแผนให้ดีใช้ให้หมดนะภายใน30กันยายนนี้เดือนหน้าไม่มีแล้วนะคะใจหายเหมือนกันรอรัฐบาลเผื่อจะมีเฟส2นะ
1: อาจจะต้องลุ้นกันต่อไปในอนาคตเนาะ
0: ว่าจะยังไงหรือว่าอาจจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องอื่นๆแทนก็เป็นไปได้นะคะเห็นแว่วๆว่าจะมีไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยพลัสหรือเปล่านะคะถ้ามีเรื่องของคุณสมบัติหรือว่ามีนโยบายอะไรออกมาเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกทีนะคะ
1: ครับ
0: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวค่ะซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เพิกเฉยนะสำหรับเรื่องนี้นะคะคือในการรุนแรงในครอบครัวเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวเนาะแน่นอนบางคนพอฟังเรื่องนี้ก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของทางจิตวิทยาหรือเปล่าหรือยังไงแต่เรื่องของทางกฎหมายเองก็สำคัญเหมือนกันนะคะทางร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะออกมายืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะหลังจากที่มีการตั้งคำถามจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยข้อเท็จจริงคือทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นชอบร่างกฎหมายแล้วนะคะตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยก็ผ่านการพิจารณาของวิปรัฐบาลอยู่นะคะอยู่ระหว่างการเตรียมบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนด้วยซึ่งทางคุณพัฒรัตน์ก็บอกว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยคือไม่ได้เร่งนำกฎหมายนี้เข้าสู่สภาอย่างเดียวนะแต่ว่าเขามีการปรับเนื้อหากฎหมายด้วยเพื่อที่จะปิดช่องโหว่กฎหมายเดิมของปี2550นะคะให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่มันเปลี่ยนไปขยายความหมายของความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอาจจะทำให้เกิดความกลัวการขู่เข็นการบั่นทอนทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการขยายความคุ้มครองไปถึงอดีตคู่สมรสแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วยนะคะ
1: ก็ครอบคลุมมากขึ้น
0: ถูกต้องซึ่งร่างกฎหมายนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มกลไกนะคะคือพอมันเกิดความรุนแรงขึ้นน่ะเขาอยากจะให้มันหยุดเหตุการณ์โดยเร็วนะคะโดยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เองสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ทันทีนะคะอย่างเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำนะคะหรือว่าห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนเสนอให้ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวพิจารณาได้ภายใน48ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตด้วยเพราะว่าคือบางคนเนี่ยเห็นนะเวลามีความรุนแรงในครอบครัวแต่ก็มักจะพูดกันติดปากว่าไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะคือจริงๆเราไม่ต้องเข้าไปช่วยขนาดนั้นเนาะแต่ว่าแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปจัดการอย่าเพิกเฉยต่อความรุนแรงนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะก็เป็นกรณีที่รัฐบาลเห็นปัญหาแล้วเนี่ยก็เขาก็พยายามที่จะดูแลผลักดันนะคะในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะให้เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาได้นะคะเอาเดี๋ยวรอติดตามกฎหมายเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะคะทั้งทางรัฐบาลเองแล้วก็ทางกระทรวงพม.ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้หลักๆเลยนะคะให้ร่วมกันพิจารณาผลักดันเข้าสู่สภาโดยเร็วนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ควรเป็นประเด็นว่าเป็นร่างของฝ่ายไหนอะไรยังไงมันควรเป็นความร่วมมือนะคะเพื่อให้ประชาชนที่เผชิญความรุนแรงได้รับความคุ้มครองโดยเร็วที่สุดนะคะนี่เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันให้มันเกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะคะ
1: ก็เขาก็บอกว่าในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะเขาได้มีการกำหนดนะครับให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้แล้วนะครับพร้อมเพิ่มโทษแล้วก็กำหนด โทษหนักขึ้นกรณีกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีเนี่ยเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
0: ค่ะเป็นปัญหาที่ถูกต้องแต่เป็นปัญหาที่เราเห็นมาอย่างยาวนานมากเลยเนาะสำหรับความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่แค่การทุบตีแล้วนะเดี๋ยวนี้คือบางคนพอพูดถึงความรุนแรง

0: ในครอบครัวไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายนะคะการท
1: คร
0: ำ
1: ั
0: ร้
1: บ
0: ายจิตใจก็รวมในนี้ด้วยเหมือนกันเขาถึงมีการแก้ไขกฎหมายให้มันครอบคลุมมาก
1: ข
0: ยิ่ง
1: ย
0: ข
1: า
0: ึ้
1: ย
0: น
1: เนาะ
0: เนา
1: ข
0: ะข
1: ยาย ย
0: าย
1: เพ
0: ให
1: ิ
0: ้
1: ่
0: ม
1: ม
0: ัน
1: ข
0: คร
1: ึ
0: อ
1: ้
0: บ
1: น
0: คลุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่พี่แผนบอกคือเป็นกฎหมายที่ยอมความไม่ได้
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล้
1: ับ
0: วนะคะสำหรับเรื่องของครอบครัวติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยไหมสำหรับช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะ
1: เราเริ่มกันที่ในเรื่องของเรื่องราวดี
0: อื
1: ๆใน
0: ม
1: ภาคของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ
0: ค่
1: ซ
0: ะ
1: ึ่งทางททเนี่ยเขาก็ได้มีการตั้งเป้านะรายได้ท่องเที่ยวปีนี้นะครับปี69เนี่ยว่าจะแตะอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวโตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7% นะครับจากปีที่แล้วพร้อมดันนักท่องเที่ยวต่างชาติแตะ33ล้านคนนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจด้วยนะครับว่าทิศทางเนี่ยจะฟื้นตัวดีขึ้นขณะที่ปี70เนี่ยก็ตั้งเป้าท้าทายไปที่3ล้านล้านบาทเลยนะแล้วก็มีการชูในเรื่องของ Health and Wellness เนี่ยเป็นจุดแข็งหนุนเป้าหมายให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเป้าหมายของภาคการท่องเที่ยวปี2569นี้ทางททเนี่ยยืนยันจะทำให้เกิดการเติบโตไม่ต่ำกว่าปี2568ซึ่งตอนนี้เนี่ยจำนวนและรายได้อยู่สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางไว้แล้วนะครับโดยเป้าหมายรายตั้งไว้ที่ 2.7 ล้านล้านบาทนะเติบโตไม่ต่ำกว่า 7% เทียบกับปี2568ซึ่งอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทนะครับและตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทส่วนเป้าหมายท้าทายในปี2570นะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้มีการมอบหมายเชิงท้าทายเพื่อเร่งการฟื้นตัวเศรษฐกิจโดยดันเป้ารายได้การท่องเที่ยวขึ้นไปแตะอยู่ที่3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าการท่องเที่ยวในตั้งแต่ต้นปี2569นี้เนี่ยก็จะเผชิญในเรื่องของปัจจัยรุมเร้าทำให้ยอดรวมต่ำกว่าการคาดการเล็กน้อยแต่จากการประเมินล่าสุดนะครับทางททก็คาดการว่าทิศทางสถานการณ์ดูดีขึ้นสะท้อนจากการคาดการสถานการณ์เลวร้ายที่สุดหากความขัดแย้งยืดเยื้อเกิน 5-6 เดือนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 28-31 ล้านคนแต่ปัจจุบันสถานการณ์ถูกจัดอยู่ในระดับปานกลางนะครับคาดว่าจะจบที่ประมาณ32.6 ถึง 32.7 ล้านคนแต่ททก็ยังคงมุ่งเป้าหมายผลักดันให้ถึง33ล้านคนซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าปี2570นั้นเนี่ยหากเอาจุดแข็งของประเทศไทยอย่างเช่นในเรื่องของ Health and Wellness เนี่ยขึ้นมานะเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะไม่ต่ำกว่า35ล้านคนรวมรายได้คนไทยเที่ยวไทยอยู่และรวมรายได้คนไทยเที่ยวไทยแล้วจะอยู่ที่3ล้านล้านบาทน่าจะทำได้แน่นอน
0: นะคะถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะช่วงใกล้ๆไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะยิ่งปลายปีคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะเนาะ
1: อีเวนต์เยอะ
0: อีเวนต์เยอะด้วย
1: นะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ก็จะมีเทศกาลลอยโคมยี่เปงนะ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยต่างชาติก็ Amazing มากเลย
0: หลาย
1: คนก็เดินทางมาจองกันเป็นปีนะน้องสายป่านแล้วก็ในเรื่องของปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ
0: เออใช่พอพี่แผนพูดถึงเนาะเพราะว่าก่อนปีใหม่เรามีเทศกาลลอยกระทง
1: ใช่
0: มั้ยนี่บ้านเรานะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จัดแตกต่างกันไปเนาะแน่นอนว่ามุนตะวันของเราเดี๋ยวนำกิจกรรมดีๆมาฝากกันแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือในช่วงของมุนตะวันสีสันภูมิภาคเราก็จะมีภูมิภาคนะคะมาแชร์กิจกรรมดีๆนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไหนๆก็ไม่มีสีสันภูมิภาคแล้วเป็นสีสันกรุงเทพมหานครแทนดีกว่านะเพราะว่าฟังเพลงหรือยังเพลงใหม่ของน้องลิซ่า
1: สวัสดีค่ะ
0: จบต้องเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคำที่ต่างชาติคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเวลามาบ้านเราเนี่ยคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับหรือว่าสวัสดีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ทำให้คนจำประเทศไทยได้นะคะซึ่งทางททเองก็มีการชื่นชมนะคะลิซ่าว่าเอาคำว่าสวัสดีเนี่ยคือเอามาแต่งเป็นเพลงนะคะก็ดังไกลในระดับโลกแล้วที่สำคัญเลยคือ MV เขาใช้ โลเคชั่นบ้านเราด้วย
1: ครับหลายจุดเลยนะ
0: หลายจุดหลายพื้นที่นะคะก็ต่อยอดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะทีนี้นะคะเขาก็มีการเชิญชวนนะนักท่องเที่ยวไป

0: ามรอยกันไหม4จุดแลนด์มาร์คนะคะใน MV นะคะซึ่งทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะก็พูดถึงกระแสความนิยมนะคะของมิวสิกวิดีโอเพลงล่าสุดสวัสดีค่ะนะคะของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนะคะก็ขอบคุณที่ตั้งใจเอาคำว่าสวัสดีเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกได้สะท้อนเสน่ห์บ้านเรานะคะพร้อมกับรอยยิ้มความเป็นมิตรของคนไทยปกติเราเจอกันเราก็จะทักทายสวัสดีค่ะนะยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มให้กันนะคะถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศประเทศไทยสักครั้งนะคะเพื่อที่จะต่อยอดกระแสนะแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เนาะของบ้านเราทททเขาก็มีการจัดแคมเปญนะชวนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติไปนั่งรถตุ๊กๆกันรถตุ๊กๆนี่คือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบ้านเราเลยเนาะเวลามากรุงเทพเชื่อว่าชาวต่างชาติอยากจะนั่งตุ๊กๆกันนะคะ4แลนด์มาร์คมีที่ไหนบ้างพี่แผนที่น่าไปเที่ยวนะคะสำหรับที่กรุงเทพเรา
1: ก็จะเริ่มกันที่วัดพระแก้วเลยครับแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะที่พระบรมมหาราชวังนะเริ่มต้นทริปในช่วงบ่ายด้วยการชมย่านพระนครนะครับเรียบแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังแล้วก็ชมความสง่างามของหมู่ปราสาทแล้วก็ยอดพระเจดีย์วัดพระแก้วที่เปล่งประกายยามต้องแสงนะครับจุดต่อไปก็คือที่เสาชิงช้าบริเวณวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะครับก็จะได้สัมผัสกรุงเทพในมุมคลาสสิกโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่แสงเนี่ยกำลังจะสวยงามเลยนะก
0: ็
1: จะช่วยให้ภาพคู่กับสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากขึ้นจากนั้นก็ไปต่อที่อีกจุดหนึ่งก็คือที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะครับวงเวียนโอเดียนนะแวะเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะครับพระชนมพรรษาซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่เยาวราชนั่นเองจุดสุดท้ายจุดที่4ก็คือถนนเยาวราชนั่นแหละ
0: ห้ามพลาด
1: ก็หรือว่าใช้หน้าทาวของเรานะปิดท้ายค่ำคืนด้วยการชมป้ายไฟนีออนแล้วก็สีสันของเมืองนะครับพร้อมสัมผัสร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่เรียบง่ายอย่างคึกคักตลอด2ข้างทางในมุมเมืองที่ไม่เคยหลับไหลครับ
0: ถูกต้องคือต่างชาตินะเวลามาบ้านเราเขาบอกว่าที่ชอบอย่างนึงเลยคือหาของกินเวลาไหนก็ได
1: ้
0: จะตี2ตี3นะบ้านเราก็ยังมีของกินนะคะพร้อมให้ทุกท่านเนี่ยคือไม่ว่าจะหิวดึกหิวเช้าหิวอะไรแค่ไหนมีของกินอุดมสมบูรณ์แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะที่กรุงเทพนะพูดถึงของกินในต่างจังหวัดก็
1: ทุกที่เลยก็ว่า
0: ได้ทุกที่เนาะอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเลยนะคะ
1: หรือถ้าไปต่างจังหวัดจริงๆที่ไม่ได้มีตลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปแวะตามบ้านคนเขาก็ชวนกินข้าวอันนี้ก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่
0: เป็นความน่ารักเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะครับ
0: ถูกต้องนะคะก็ชวนกันไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะทั่วทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยเที่ยวได้ทุกที่เลยแล้วก็เที่ยวได้ทั้งปีด้วยนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดค คาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่าพันบริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน
10: ายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันกาแก้วใสรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือยกระดับการใช้งานระบบ e-office ตั้งเป้าผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีร่วมประชุมการขับเคลื่อน e-office ระดับจังหวัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-office ภายใต้คลาวด์กลางของรัฐโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีในความร่วมมือนี้กระทรวงดีอีทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการระบบแบบให้เปล่าพร้อมติดตามสถิติการใช้งานผ่านแดชบอร์ดในขณะที่สตง.เตรียมประกาศนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน3ปีโดยจะไม่รับเอกสารกระดาษในการตรวจสอบอีกต่อไปหากไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนสามารถประการใหญ่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%ถึง70%
11: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ถึงสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันว่ากำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธปท.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงค์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 160-70 โดยเฉพาะ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงิน

0: พบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง178ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราปฏิเสธสูงถึง186ถึง90ที่น่ากังวลคือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง121ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันที่เข้าถึงได้สูงถึง161นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์มีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 65% ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพัดโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอกัวราบุรีอำเภอกระปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอบะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะฮะพบกันค่ะพุธพฤหัสศุกร์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเราจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะทุกปัญหาต้องมีทางแก้ไขค่ะเราช่วยๆกันนะฮะเพราะว่าบางครั้งข้อมูลข่าวสารนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ฉะนั้นเราก็เหมือนกับศูนย์ข้อมูลนะฮะของหน่วยงานราชการซึ่งแน่นอนนะฮะในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานราชการก็คือให้บริการพี่น้องประชาชนเราก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนะคะระหว่างพี่น้องประชาชนคนที่ลำบากเดือดร้อนกับการช่วยกันแก้ปัญหาของภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ไม่เพียงแต่หน่วย

0: งานรัฐนะฮะจะเป็นภาคเอกชนนะภาคประชาชนด้วยกันเราก็พร้อมเป็นสื่อกลางนะฮะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ทาง Facebook Live พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะพิมพ์แชทเข้ามาหน้าจอนะฮะจะกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งและถ้าหากว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วก็อย่าลืมส่งข่าวนะคะใครที่แจ้งมาก่อนหน้านี้หมายเลขโทรศัพท์ของรายการเรานะฮะทั้งแจ้งเหตุทั้งแจ้งความคืบหน้าได้แก่หมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553นะคะมือถือ3หมายเลขนี้นะคะน้องจุ๋มน้องนิกทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเราก็คือคุณจิราพรแว่นประชาน้องนิกณประชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคนะคะพี่สายชนนีสังรอรับสายคอยช่วยประสานงานให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเบอร์02อีกนะแถมเยอะๆไว้ก่อนนะครับเบอร์เยอะไว้ก่อนจะได้โทรกันง่ายๆเบอร์ที่สถานี022769717และ022769721นะฮะนี่ก็คือทั้งหมดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเรายังไม่หมดนะลืมไปขอไปคุณผู้ฟังค่ะจดหมายผิดซองด้วยค่ะนะเดี๋ยวทีมงานอย่าลืมต่อสายป้านวลจันทร์จากจังหวัดชัยภูมิมาให้พี่ปุ๊กด้วยนะน้องนิกป้านวลจันทร์ที่เขียนจดหมายเข้ามาถ้าไม่มีเบอร์มาเอาเบอร์จากพี่ปุ๊กได้นะก็คือมีทางจดหมายนะฮะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236นะคะอาคาร2ถนนขอโทษค่ะสถานีวิทยุนะฮะอาคาร2สถานีวิทยุว่าอย่างนั้นนะดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะทั้งจดหมายไปรษณียบัตรเราพร้อมเลยนะฮะที่จะรอรับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะฮะหลายท่านบอกว่าโอ้ชอบอะไรคะชอบปุ๊กเหรอคะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ฟังบอกใกล้แล้วคุณอนุมาใกล้แล้วชอบฟังกลอนชอบฟังกลอนเดี๋ยวพวกจะขออนุญาตอ่านกลอนให้ฟังนะครับชอบฟังกลอนกลอนนี้จากเพจสถานีธรรมนะเขาบอกว่ามุ่งมั่นเข้าไว้โอ้โหตอนนี้ใครกำลังเจองานหนักงานยากงานด่วนงานอะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่นะฮะแล้วอาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าบทกลอนนี้ขอมอบให้คุณแม้เหนื่อยยากลำบากสักเพียงไหนเพียรเข้าไว้มุ่งมั่นอย่าหันหลังปลุกหัวใจให้ฮึกเหิมเพิ่มพลังอย่ามัวนั่งจับเจ้าไม่เข้าทีความสำเร็จมีไว้ให้คนสู้มัวหดหู่สิ่งที่หวังยิ่งห่างหนีแข็งใจสู้เดินหน้าจึงว่าดีเส้นชัยมีเอาไว้ให้คนเพียรนี่จากบทกลอนที่มีชื่อว่ามุ่งมั่นเข้าไว้นะฮะจากเพจสถานีธรรมขออนุญาตเอามาเผยแพร่นะฮะเพราะว่าเป็นบทกลอนที่จะเติมพลังให้พวกเราคนทำงานนะคะไปที่สายคุณกิตติศักดิ์ยอดกิจอายุ60ปีเป็นผู้พิการประเภท3ก็คือทางการเคลื่อนไหวนะคะคุณลุงกิตติศักดิ์เขาเป็นโปลิโอนะคะแจ้งว่าตอนนี้ทำอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานในพื้นที่ของอบต.วังกรดอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนะต่อมาท่านนายกอบต.ก็คือนายมานะวุฒยากรคนเดิมนะฮะเสียชีวิตทางอบจ.ก็เลยให้ย้ายออกให้ย้ายออกจากพื้นที่ของอบต.ว่าอย่างนั้นก็เลยอยากจะหาที่อยู่ใหม่นะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่เดิมก็ได้นะทำสัญญาเช่าก็ได้เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องคุยกันทีมงานหลังไมค์ลองประสานงานกับอบต.วังกรดดูซิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะฮะต้องหาที่มาที่ไปก่อนเวลาติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหานะฮะจะได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีอีกนะวันนี้โอบมีผู้พิการทางร่างกายหลายท่านเลยนะคุณรัศมีรังสีเงินอายุ62ปีเป็นผู้พิการประเภทหนึ่งก็คือทางการมองเห็นค่ะบอกว่าอยากขอความช่วยเหลือเรื่องที่พักชั่วคราวหลังผ่าตัดเนื่องจากว่าไปผ่าตัดหัวเข่าโรคข้อเข่าเสื่อมอาศัยอยู่บ้านเช่าเลขที่15/7ซอยหมอเหล็งแขวงมักกะสันเขตราชทีวีไม่มีญาติดูแลนะฮะอาศัยเพียงเงินจากสวัสดิการคนพิการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดไปพักที่เดิมมันต้องเดินขึ้นบันไดถ้าจะไม่ไหวก็เลยมีที่พักชั่วคราวไหมเดี๋ยวคุยกันนะสองท่านนี่ ต้องช่วยเหลือกันแน่นอนนะฮะไปกันที่สายคุณกิติศักดิ์มาแล้วค่ะพี่กิติศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จ้าพี่กิติศักดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ของอบต.วังกรดใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับใช
0: ่เป็นบ้านเช่าเป็นห้องเป็นยังไงจ๊ะพี่จ๋า
1: เป็นห้องแบบธรรมดาเนี่ยครับ
0: อ๋อเป็นห้องแบบธรรมดาแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: ห้องผู้นำเขาไม่อยู่แล้วในตอนนี้จังหวัดเข้ามาครับ
0: จ้ะ
1: เขาจะให้ออก
0: หมายถึงว่าตัวนายกอบต.ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: เสียไปแล้วพูดง่าย
0: แต่เขาก็ต้องมีการเลือกท่านใหม่ถูกไหมแต่ตอนนี้ยังไม่เลือกเหรอคะหรือยังไง
1: ยังครับเนี่ยเขาตอนนี้เขากำลังสมัครกันอยู
0: ่อ๋อจ้ะเสร็จแล้วทางอบจ.ใช่ไหมอบจ.เขาว่ายังไงจ๊ะ
1: เขาบอกว่าเขาก็ยังยึดถืออะไรไม่ได้ครับเขาจะให้ออกครับสรุปแล้ว
0: เอ๊ะตกลงที่เราอยู่นี่เป็นของอบต.หรือเป็นของอบจ.คะ
1: อบจ.ครับมันขึ้นกับอบจ.แล้วมันมีอนามัยด้วยมาร่วมด้วยครับ
0: แล้วเราอยู่ในพื้นที่ของอนามัยเหรอคะหรือยังไงคะ
1: ไม่ใช่ครับนั่นจะว่าอย่างนั้นก็ใช่ครับเพราะว่าเขามีอนามัยเข้ามาด้วยครับที่ก่อนนายกเขาก็สร้างให้พวกคนพิการแบบส่งเสริมอาชีพคนพิการอะไรลักษณะนั้นครับ
0: นี่เป็นอบจ.พิจิตรใช่ไหมคะอบจ.พิจิตรใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: นายกอบจ.ชื่ออะไรจ๊ะ
1: อ๋อเขาลูกน้องเข้ามาครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ
0: อ้าวถ้าไม่ชัดเจนแล้วเราจะรีบว่าให้เขาให้เราออกได้ยังไงในเมื่อความชัดเจนยังไม่มีเรากังวลก่อน
1: ก็ผมก็กังวลก็เลยพอดีด
0: ูปุ๊กว่านะพี่กิติศักดิ์กังวลได้ไม่มีหามันเป็นธรรมดาแต่เราคงจะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนว่าตกลงเป็นยังไงแล้วพี่กิติศักดิ์เคยเดินขึ้นไปถามท่านปลัดอบต.ไหม
1: อ๋อไม่เคยครับ
0: ปุ๊กว่านะตามหลักถึงแม้ว่านายกอบจท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่นะฮะเขาก็ต้องมีคนรักษาการนั่นก็คือปลัดอบต.ทีมงานหลังไมค์ติดต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรดหน่อยเพื่อที่จะได้ถามข้อเท็จจริงว่าตกลงเป็นยังไงนะคะปุ๊กว่าเราถามกันก่อนดีกว่าเขาไม่ให้เราอยู่หรือว่าเขามีให้อยู่แต่มีเงื่อนไขยังไงเนาะแต่ว่าทุกวันนี้คือปุ๊กถามพี่กิติศักดิ์มีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนไหมจ๊ะ
1: ไม่ครับไม่
0: มี
1: ครับครับ
0: ทำไมคะญาติพี่น้องไปหมดแล้วเหรอจ๊ะหรือยังไงคะ
1: แยกย้ายกันอยู่คล้ายๆไปอยู่ที่นนท์บางทีมั่งอะไรเงี้ย
0: อ๋อก็เลยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเท่าไหร่นัก
1: มีพ่อไปอยู่ภาคเหนือก็ไม่ได้ติดต่อครับ
0: จ้ะแล้วเราขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่สะดวกใจเหรอจ๊ะหรือยังไงขอโทษที
1: มันประมาณนั้นแหละครับแบบกลัวเขาให้ย้าย
0: ความกลัวเป็นไปได้พวกถามแผน2นะคือทุกปัญหาต้องมีทางออกแต่ว่าอัตหิอัตโนนาโถนะพ่อแม่พี่น้องชาวรบเราต้องคิดหาวิธีช่วยตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดสมมุติต้องไปอยู่ห้องเช่าที่อื่นพี่กิติศักดิ์ก็ไหวเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าถ้าแม่ให้เช่าให้เช่าก็ยังยินดีอยากเช่าหรือจะหรือยังไง
1: ถ้าเกิดทางหน่วยงานราชการเขาให้เช่าผมก็ต้องเช่าครับ
0: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้เช่าก็ต้องไปหาที่อยู่อื่นถูกต้องไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าไปหาที่อยู่อื่นพี่กิติศักดิ์ได้ถามถ่ายคนหรือว่ามองที่ไหนไว้ไหมจ๊ะ
1: ยังครับไอ้หวยมัน
0: หายไปแล้วสัญญาณหายไปแล้วทีมงานหลังไมค์จ๋าเดี๋ยวติดต่อใหม่เลยนะฮะติดต่อพี่กิติศักดิ์ใหม่แต่นอกเหนือจากติดต่อพี่กิติศักดิ์พี่ปุ๊กขอตัวแทนของอบต.เข้ามาพูดคุยถึงข้อเท็จจริงด้วยนะจ๊ะเห็นไหมครับคุณผู้ฟังคือบางครั้งเราได้รับข้อมูลอะไรมาก็อาจจะทำให้เราตกอกตกใจได้นะเพราะว่าอันนี้ธรรมดานะแต่นอกเหนือจากตกใจแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าถ้าข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดถ้าตอนนี้ทีมงานหลังไมค์ติดต่อทางอบต.วังกรดได้แล้วปุ๊กสามารถถามไถ่ได้ว่าตกลงมีแผนมีนโยบายจะให้คนพิการย้ายออกจริงไหมหรือว่าทางอบจ.ที่มาบอกเนี่ยจริงไหมนะหรือเข้าใจกันคลาดเคลื่อนต้องขอเวลานิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังคราวนี้มาช่วยเหลือกันต่อนะฮะก็คือมาที่ข้อมูล ข่าวสารนะต้องเล่าสู่กันฟังหน่อยฮะช่วงนี้ข่าวต้องกอดติดสถานการณ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุทกภัยนะฟ้าฝนลมแรงฟ้าฝนลมแรงต้องระวังมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะจากทางกรมการจัดหางานนะเขาบอกว่าเปิดบัญชี TikTok นะชื่ออะไรสักชื่อหนึ่งเนี่ยนะฮะลิกาโดอะไรปุ๊กไม่แน่ใจปุ๊กอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าเป็นชื่อเฉพาะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีการใช้สัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานซึ่งทางกรมการจัดหางานเขาบอกอันนี้เขาไม่ได้อนุญาตให้เอาสัญลักษณ์เข้าไปใช้นะภาษาอังกฤษเขาเรียกโลโก้นะฮะไม่ได้อนุญาตเอาสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานไปใช้นะไม่ใช่บัญชีไม่ใช่ TikTok ของกรมการจัดหางานนะให้ประชาชนระมัดระวังเข้าขายแอบอ้างเลยนะแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐแอบอ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานรัฐต้องระวังนะฮะเพราะว่าในเรื่องนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยากติดตามข้อมูลข่าวสารอยากหางานทำเนี่ยแนะนำว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะ dod.go.th หรือผู้ที่ต้องการมีงานทำก็สามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ไทยมีงานทำ doe.go.th หรือทางโมบายแอปพลิเคชันไทยมีงานทำก็ได้นะคะแล้วก็ในกรณีของ TikTok นี้พวกเสนอว่ากรมการจัดหางานลองติดต่อไปที่แอดมินนะเจ้าหน้าที่ที่ดูแล TikTok นี้ว่าน้องเอาโลโก้กระทรวงเอ้ยเอาโลโก้กรมไปใช้ได้ยังไงน้องผิดกฎหมายนะแต่เราก็ต้องระวังตัวไว้นะคะคุณผู้ฟังมากันที่เตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไหนๆเตือนแล้วเตือนต่อเนื่องเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของทางมิจฉาชีพนะเขาอ้างกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสามารถช่วยเหยื่อที่ถูกสแกมเมอร์ถูกพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการหลอกเงินซ้ำเข้าไปอีกนะคะเรื่องราวตรงนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีเอนะฮะโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะมีข่าวออกมาเยอะเลยนะพวกข้อความเชิญชวนต่างๆนะฮะโดยข้อความตรงนั้นก็จะบอกนะฮะว่าสามารถที่จะช่วยได้นะแต่ว่าเขาบอกข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยมีอยู่ประมาณ8เรื่องที่คนนิยมมากที่สุดที่คนสนใจมากที่สุดนะคุณผู้ฟังใน8เรื่องเนี่ยมีเรื่องจริงแค่เท่าไหร่คะ2เรื่องเรื่องปลอม5เรื่องเรื่องบิดเบือนเรื่องบิดเบือนคือไม่ได้จริงหมดอ่ะอีก1เรื่องเดี๋ยวใครอยากรู้นะฮะรอแป๊บนึงเดี๋ยวพวกอ่านให้ฟังแต่ตอนนี้ขอเนี่ยไปที่สายของคุณสนออายุวัฒน์จากจังหวัดมุกดาหารขอความช่วยเหลือค่ะสวัสดีครับคุณสนอครับ
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับ
0: แม่นแล้วอนุมาจ้าว่าจังไหนมีอย่างให้ช่วยคะ
2: เอากับเรื่องเงินไฟฟ้าสีเลนนะครับ
0: ไฟฟ้าสีเลนเน
2: า
0: ะอ๋อที่นนสูงมุกดาหารนะมุกที่นนสูงมุกดาหารนะ
2: อำเภอหนองสูงอำเภอหนองสูง
0: อ๋อที่บอกว่าไฟ
2: ตำบลโนนยาง
0: ไฟมันบ่มีมันบ่ไฟสองทางเมื่อ
2: บ่ครับบ่มีเลยไฟสองทางบ่มีเลย
0: แต่ไฟบ้านมีบ่ไฟบ้านบ่มี
2: ไฟบ้านก็บ่มีแล้วคุณอนุมาแบบว่าลุงก็ใส่พลังแสงพอได้ใต้กินเข่า
0: อ๋อโซลาร์เซลล์นะ
2: ครับผม
0: แต่ต้องถามว่าลุงตรงมองที่ลุงอยู่นี่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่หลายบ่มีจักบ้านมีจักหลัง
2: สามสายทางคุณอนุมามีสามสายทาง
0: สามสายทางแล้วมีจักหลังล่ะบ้านช่องห้องฮับมีอยู่จักหลังแถวนั้น
2: พี่คิดนิดไอ้ยวดมองเห็นกระลุงเนาะนี่ประมาณที่5 6 7หลังนี่ล่ะ
0: 7หลัง
2: สายทาง
0: แต่ว่าแต่ละหลังก็อยู่ใกล้ๆกันเหมือนบ
2: ่ครับผมครับครับครับ
0: พ่อเข้าใจพ่อเข้าใจคืออย่างที่เดี๋ยวในกรณีนี้อาจจะต้องประสานงานกับทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารดูเด้อว่าถ้าหากสีได้ไฟฟ้าลงบ้านเนี่ยพอเป็นไปได้บอแต่ว่าบอแน่ใจต้องคุยเพราะว่าบางเถื่อที่เขาจะเดินสายไฟหายเขาจะเบิ่งว่าบ้านเลื่อนประชาชนหลายบอมันต้องใช้งบประมาณหลายแค่ไหนแล้วเขาพิจารณาตามเกณฑ์ได้บออันนี้ที่เคยได้ยินมานะแต่ว่าบอเป็นหยังเราก็ลองคุยกับเพิ่นดูก่อนแต่ก่อนหน้านี่ลุงสนอตติดต่อไปหม่องไหนก่อนบอเคยติดต่อไปหม่องไหนบอ
2: ลุงเหาะไปบ้านคำชะอีอำเภอคำชะอีเนาะฝ่ายผลิตบอกว่าบ่มีงบ
0: อ๋อว่าเราเชี่ยว
2: ไปหาอบต. อบต. ก็ว่าบ่มีงบ
0: จ้าไปหาไผอีก
2: เพิ่นในบ้านก็บอกว่าบ่มีงบ
0: จ้า3
2: ที่เล่นน่ะ
0: 3คนบ่มีไผมีงบเลย
2: ครับผมบ่มีไผบ่มีงบเลย
0: อย่ามาถามอนุมาเด้ออนุมาก็สิตอบคือกันบ่มีงบคือกัน
2: แต่ยังว่า
0: ว้ายเป็นจังได๋เน
2: า
0: ะ
2: อาศัยไผอาศัยอนุมาคือเดียวว่าอาสาช่วยประชาชนแล้วเห็นหลายหม่องเนาะ
0: แมนก็อยากซอยอยู่แหละเอาเดี๋ยวลองหาช่องทางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เข้าใจมั้ยว่า
2: ขนาดนายอำเภอหนองสูงออกไปดูดูได้ยังไงไฟฟ้าไม่มีก็เงียบไปเลยครับ
0: อยู่ได้ยังไงไฟฟ้าไม่มีก็ใช้โซลาร์เซลล์ไงครับท่าน
2: ครับ
0: นะทุกวันนี้ชาวบ้านก็แก้ปัญหาอย่างนี้แหละใช้โซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นทางเสาไฟฟ้าของหลวงเนาะอันนี้เราเข้าใจกันได้อยู่
2: ยังแต่ลุงเนาะว่าจะโทรไปหาอธิบดีกรมทางหลวงอยู่ที่รายรักสีแล้วนะ
0: อธิบดีกรมทาง
2: บอกว่ามันเป็นของกรมทางไฟฟ้าทำไมสีเลนทำไมไม่มีไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าถนนสีเลน
2: ที่อื่นมันมีหมดต้นทางปลายทางมีหมด
0: เขามีแต่เขามีห่างๆกันหรือเปล่าครับไม่มีจักหน่อยเลยบ่
2: ไม่มีจักหน่อยเลยครับคุณโอนุมาไม่มีจักหน่อยเลย
0: เนาะพนาเคยไปบอกสสบ
2: ่สสกับลุงเหงาก็ไม่กล้าโทรหาเขา
0: หูจัก
2: มีจะบอกเลขาเขาบอกอยู่
0: อ๋อแสดงว่าหูจักกับเลขาสสอยู่นะ
2: ครับผมครับหูจักอยู่เบอร์โทรสสกับมีอยู่ลุงเหงาแต่เป็นลุงเหงาไม่กล้าโทร
0: เดี๋ยวลุงเหงาเอาเบอร์ให้พวกหลังใหม่นะบุกก้าลุงหนอไม่กล้าโทรเดี๋ยวพวกโทรเอง
2: แต่ว่าอยู่ที่นานน่ะ
0: บอกเป็นอย่างเดี๋ยวค่อยไปเอามาให้พึงนี่ก็ได้มันลื่นนี่ก็ได้มันเลื่องนี่ก็ได้
2: ครับผมครับมือเดี๋ยวลุงหนอโทรหาเรามาอีกทีนึง
0: โอเคได้แต่ว่าเอาอย่างสิเดี๋ยวเรามาฟังกันหลายๆทางหนูเชื่อว่ามันก็น่าจะมีเหตุผลอยู่แหละนะว่าเห็นอย่างคือว่ามีไฟแต่ต้องมาฟังกันหน่อยเหตุผลคืออย่าง
2: ผมก็ไปโทรประเทศไทยเนาะ
0: จ้า
2: ห้างมันเปิดใช้เมื่อ64วันกรกฎาคมวันที่18 64แล้วนี่มัน69แล้วครับ
0: 69
2: ไปอย่างกับบ่มีเลยอุบัติเหตุก็เยอะ
0: อ๋อกับไฟมันบ่มีบางเถื่อมันก็มองบ่เห็นแม่นบ
2: ่ครับมันเป็นซีเลนผมก็เพิ่งไปทั่วประเทศไทยถึงมาเห็นถนนสายนี่แล้วแก๊ส10กว่ากิโลถึงเนาะ
0: นะ
2: แต่ก่อนมันเป็นซีเทิร์นนี่เหลืออยู่3เทิร์นบ่ได้เลยนี
0: ่อ๋อจ้ะคืออย่างสิตอนนี้ทีมงานหลังไมค์พยายามติดต่อเนอะติดต่อไปทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหารท่านวีรศักดิ์กนกหงท่านบอกว่าตอนนี้ท่านบรรยายอยู่ยังบ่สะดวกเข้าสายเดี๋ยวให้โทรหาท่านใหม่คราวนี้ทีมงานก็กำลังโทรหาแนมเพอวีรุษตรีวงแนมเพอหนองสูงอยู่แต่เพิ่นยังบ่รับเด้อเรากำลังโทรอยู่หลายๆผู้หลายผู้หลายๆคนอยู่เนาะเดี๋ยวก็ได้หูกันเดี๋ยวก็ได้หูกันเนาะเอาอย่างสิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ชมรายการที่ฟังรายการอยู่นะเราเองก็อยากสิซอยเต็มทีเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเราก็สิได้ประสานกันอีกเทิงเด้อเด้อแต่อย่าลืมถ้าได้เบอร์สสก็ทมก็ส่งมาให้ได้นะถ้าได้นะ
2: ครับผมครับ
0: แต่เราก็จะประสานทางอื่นไปนําเด้อ
2: ครับผม
0: ครับผมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาคร
0: ับ ค่ะโอ้ยคุณผู้ฟังพักนี้ไม่ค่อยได้พูดภาษาอีสานบางคนบอกคุณออนมาพูดลาวแปลกๆถูกคุณผู้ฟังค่ะก็พูดลาวบ้างพูดใต้บ้างนะตอนนี้มันผสมกันมั่วแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแต่เรื่องไฟฟ้านี่เรื่องใหญ่นะแล้วเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงทั้งไฟฟ้าทั้งประปานี่แหละครับไม่ใช่ว่าจะน้ำไหลไฟสว่างกันทั้งแผ่นดินนะต้องยอมรับในความจริงเป็นจริงว่าถ้าพื้นที่ไหนอยู่ห่างไกลจากชุมชนไม่ได้อยู่รวมหมู่กันในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไม่ได้มีความหนาแน่นมากเพียงพอบางทีทางหน่วยงานเขาก็ไม่สามารถที่จะนำงบประมาณไปได้นะไม่สามารถนำงบประมาณไปลงได้ในเรื่องการติดตั้งเสาเดินสายต่างๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจำกัดด้วยงบประมาณความคุ้มค่าอะไรไม่ทราบนะแต่ว่ามันควรจะมีแผน2แผน3แผน4แผน5ว่าถ้าประชาชนยังไม่สามารถใช้ไฟลักษณะนั้นได้เราจะสนับสนุนนะฮะโซลาร์เซลล์อะไรยังไงให้ชาวบ้านได้ก่อนหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวประสานในอำเภอได้ก็จะได้คุยกับในอำเภอแน่นอนนะคะคราวนี้คุณผู้ฟังคะเราจะไปช่วยเหลือกันต่อแน่นอนแต่ว่าปุ๊กขอประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจกันนะแล้วกระทรวงดีอีก็มาบอกว่ากระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจนะฮะบอกว่า8เรื่องที่ประชาชนสนใจปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแค่2เรื่องนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องปลอม5เรื่องเป็นเรื่องที่แบบมีการบิดเบือนคือไม่ถูกต้องทั้งหมดนะฮะผสมจริงๆหลอกๆว่าอย่างนั้นนะอีกหนึ่งเรื่องมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังไปฟังกันเลยค่ะ1อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยจนถึงผ่าตัดอันนี้จริงเรื่องที่2นะฮะรัฐบาลแจกเงินหมื่นให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนอันนี้หลอกอันนี้ข่าวปลอมข่าวหลอกนะฮะรัฐบาลไม่ได้แจกอย่างนั้นนะคะ3 รัฐบาลใช้งบ 1,600 ล้านบาทสนับสนุนการใช้งานของ AI อันนี้หลอกอันนี้เป็นข่าวปลอมข่าวหลอกนะฮะคุณผู้ฟังข่าวที่4นะฮะเรื่องที่4ผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมผ่าน LINE ID นะ SI084XTDFB เนี่ยที่เขาว่ามาเนี่ยนะคุณผู้ฟังคะอันนี้หลอกค่ะข่าวปลอมนะฮะอย่าทักเข้าไปนะมิจฉาชีพรออยู่เลยนะฮะข่าวที่5นะฮะบอกว่าสำนักงานทางหลวงชนบทที่7อุบลราชธานีเปิดช่องทาง LINE แจ้งเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกบนเส้นทางหลวงชนบทอันนี้ข่าวจริงนะฮะอันนี้ข่าวจริงนะฮะต่อไปข่าวที่6ค่ะเพจนะฮะเพจอะไรเนี่ยคลาร์กแบงค์เนี่ยนะฮะทันเนอร์ปุ๊กออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เขาบอกว่ามีการเปิด7หลักสูตร46คอร์สวางแผนการเงินการลงทุนเรียนฟรีจากตลาดหลักทรัพย์อันนี้หลอกข่าวปลอมห้ามเข้าไปเลยนะฮะมิจฉาชีพนี่เตรียมพร้อมหลอกอยู่เลยนะถ้าคุณหลุดเข้าไปเสียเงินแน่ๆนะคะข่าวที่7ค่ะเรื่องผู้ว่ากทมพบทูตอิสราเอลชวนสร้างเมืองกรุงเทพอัจฉริยะนะฮะอันนี้ข่าวบิดเบือนคือมีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าข่าวบิดเบือนและสุดท้ายค่ะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดบัญชีเทรดเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการลงทุนอันนี้หลอกนะฮะอันนี้เป็นข่าวปลอมเห็นไหมครับคุณผู้ฟังคะ8ข่าวนะฮะจริงแค่2นะฮะหลอกไป5แล้วก็หลอกครึ่งไม่หลอกครึ่งอีก1ฉะนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะถ้าหากว่ามีการพบเห็นข้อมูลข่าวสารอะไรอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะคุณผู้ฟังต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลนะฮะต้องมีการตรวจสอบถามไปยังหน่วยงานนั้นถ้าไม่แน่ใจให้โทรมาถามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะฮะเราช่วยตรวจสอบได้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไปแอดไลน์อย่าเพิ่งไปทักเฟซเขานะฮะเดี๋ยวมิจฉาชีพยิ้มหวานรออยู่เลยนะคะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการอยู่นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเรา0817159551-3นะฮะโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยเหลือกันค่ะ
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชน ทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเรานะฮะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการอยู่นะฮะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอยู่เหนือกลางออกตกอีสานใต้อยู่ที่ไหนให้รู้ว่าคิดถึงนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาเถอะนะฮะมาพูดมาคุยกันนะฮะมาหาทางออกร่วมกันเนาะค่ะ0817159551ถึง3นะจ๊ะไปที่สายป้าบุญนาคอินขำเป็นผู้พิการประเภท3ทางการเคลื่อนไหวอายุ71ปีแล้วค่ะป้าบอกมาช่วยเหลือหน่อยเสาบ้านป้าเป็นยังไงจ๊ะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะป้าบุญนาคค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ป้าบุญนาคอยู่กับใครคะทุกวันนี้
8: ทุกวันนี้ก็อยู่กับหลานจ้ะลูกเขาก็อยู่อีกหลังนึงจ
0: ้
8: ะ
0: อ๋อลูกอยู่หลังนึง
8: จ้ะ
0: เราก็อยู่กับหลาน
8: จ
0: ้ะแล้วเสาบ้านมันเป็นยังไงจ๊ะ
8: บ้านมันซุดน่ะบ้านมันตะแคงเหมือนรอดมันหักอันนึงถ้ามันตะแคงไงมันบอกไม่ถูกมันเอียงอ่ะเราก็นอนอย่างเอียง
0: ๆแล้วมันจะหล่นลงมาไม่ล่ะเนี่ย
8: แล้วประตูมันปิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันบ้านมันเอียงอ่ะไอ้แถบตรงมุมเสามันก็เอียง
0: แล้วมันเป็นอย่างนี
8: ้อยากจะเสริมเสาปูนสักอันก็คงจะได้รอดอันนึง
0: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปุ๊กถามก่อนแล้วเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วจ๊ะ
8: นานตั้งแต่ก่อนหน้าน้ำตอนนั้นแล้วช่วงหน้าน้ำมีคนเข้ามาเยี่ยมอะไรน้ำท่วมกระพังเพราะน้ำมันท่วมบนบ้านด้วยไง
0: แล้วเคยมีช่างมาดูไหมจ๊ะ
8: ไม่มีจ้ะเพราะเราไม่มีสตังค์อ๋อ
0: ก็เลยไม่กล้าเรียกช่างมา
8: จ้ะไม่มีตังค์เลยมันไม่ได้ทำงานนะได้เงินคนพิการคนชราอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วลูกหลานไม่มาซ่อมให้หรือลูกๆไม่มาซ่อมให้หรือจ๊ะ
8: ลูกหลานเขาก็มีลูกมีเต้าเขามีภาระนะส่งรถส่งลาอะไรเขาโมไซแล้วเราจะไปเอาอะไรเขาอะเขาให้กินบ้างอะไรบ้างก็พอได้สูไถไป
0: เนี่ยเนาะคุณผู้ฟัง
8: ถ้ามีก็ไม่รบกวนหรอก
0: คนเป็นแม่
8: นี่เราไปจิตต่ออบต.ใช่ไหมเทศบาลอบต.เขาบอกว่าเดี๋ยวให้คนเข้าไปดูเนี่ยเดือนนึงแล้วยังไม่มาเลย
0: ตรงนั้นเทศบาลอะไรจ๊ะ
8: จังหวัดท่าอิฐจ้ะ
0: อ๋อเทศบาลท่าอิฐเนาะ
8: บ้านจะพังอะทีเนี่ยแล้วประตูก็ปิดไม่อยู่แล้วก็อยู่สองคนกับหลานก็เสียว
0: จ้ะ
8: มันใส่กรไม่ได้อะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไปเขียนหนังสือทำเรื่องขอความช่วยเหลือที่เทศบาลท่าอิฐไว้แล้วใช่ไหมจ๊ะเคยไหมเคยไปยื่นเรื่องไหม
8: เขาเอาชื่อไปเขาก็ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเขาก็เฉยอยู่เนี่ย
0: เดี๋ยวพวกถามก่อนช้าป้าบุญนาคเคยไปด้วยตัวเองไหมหรือว่าเคยมอบอำนาจให้ลูกไปยื่นเรื่องไว้ไหม
8: ไปเองไปเจอตัวกับนักพัฒนาการชุมชนหมู่บ้านอะไรเขาน่ะ
0: โอ้โหเหรอ
8: แล้วเขาก็ถ่ายรูปเอาบัตรประชาชนไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้คนเข้าไปดูนะก็ไม่มา
0: เหรอคะก็ไม่มาน
8: านแล้ว
0: อ๋อ
8: แล้วเราจะรอได้ไหมว่าบ้านเราจะพังอ่ะ
0: เหรอจ้านานแล้วนี่ถึง3เดือนไหมจ้า
8: ไม่ถึงยังไม่ถึงหรอก
0: อ๋อยังไม่ถึง3เดือนเนาะ
8: แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจมันอยู่ใกล้แค่นี้บ้านฉันกับที่เขาอยู่ก็ยังไม่ถึงกิโลเลยมั้ง
0: ไม่ถึงบ้านฉันกับเทศบาลน่ะนะ
8: ใช่
0: ไม่ถึงกิโลเนาะ
8: ไม่ถึงฉันอยู่ตรงวัดแสงสิริธรรมตรงนี้
0: แล้วบ้านหลังนี้เป็นของเราเองไหม
8: บ้านเราของเราเอง
0: เป็นที่ดินเราเองเนาะ
8: ที่ดินของวัดจ้ะ
0: อ๋อเป็นที่ดินของวัดเช่าเหรอจ๊ะ
8: ใช่เช่าวัดเขา
0: อ๋อเช่าวัดปลูกบ้านเนาะเข้าใจเดี๋ยวในกรณีนี้นะคะปุ๊กว่าทีมงานหลังไมค์เราก็กำลังประสานงานกับท่านพงศกรเสนาเกตเป็นรองปลัดเทศบาลเมืองท่าอิฐนะคะท่านรองต้นรู้จักไหมเคยได้ยินไหมจ๊ะ
8: ไม่ได้ออกไปไหนเลย
0: ไม่รู้จักไม่ได้ยินเนาะไม่เป็นไรทีมงานหลังไมค์กำลังเล่าข้อมูลให้ท่านฟังหลังไมค์อยู่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ป้าบุญนาคไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้เนี่ยถึงท่านหรือเปล่านะท่านได้รับรู้ไหมแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้รับรู้ก็ดีแล้วที่เราได้บอกวันนี้แต่ถ้าได้รับรู้เราก็น่าจะเป็นการถามย้ำซ้ำให้อ่ะนะเราจะได้ช่วยกันแต่ว่ามันไม่ถึงกับพื้นยวบยาบใช่ไหมครับป้าม
8: ันยวบอะสิรอดมันรอดมันจะหักเลยอีกไม่ถึงนิ้วอะ
0: ทำไมป้าเป็นคนชอบความตื่นเต้นขนาดนี้ครับป้าคะแล้วป้าไม่ตื่นต้องตื่นเต้นอะไรกันบ้างเลยครับป้า
8: ก็คนก็เดินมาเยี่ยมเขาก็บอกอุ้ยอยู่ได้ไงเนี่ยบุกไปแล้วป้าก็เสียวนอนอยู่ก็เสียวจะหักหนูก็ลงไปจะนอนในน้ำก่อนแล้วกันป้าก็วางเนี่ย
0: เย็นดีนะป้าคือว่าอย่างนี้ตอนนี้นะฮะตัวท่านรองปลัดท่านบอกว่าท่านขับรถอยู่นะฮะแต่ท่านขอว่า ให้ส่งข้อมูลไปทางไลน์ให้ท่านเดี๋ยวท่านจะเข้าไปตรวจสอบปุ๊กก็เลยกะว่าอย่างนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลของป้าบุญนาคให้ท่านไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์ปุ๊กจะโทรหาท่านอีกทีหนึ่งคือให้เวลาท่านเข้าไปตรวจก่อนดีไหมจ๊ะ
8: มาตรวจสอบได้เลยเดินมาตรงหลังวันวัดแสนเดินมาตรงเขื่อนก็ถึงบ้านแล้ว
0: ตรงนั้นวัดอะไรนะครับป้าที่บอกว่าเป็น
8: วัดแสงสิริธรรม
0: วัดแสง
8: ตรงวัดแสงสิริธรรมแล้วก็เดินมาตรงท่าน้ำที่มีปลา

0: นะมันจะมีถนนปูนมา
1: เป็นที่เช่าเป็นที่วัดถ้าเป็นวัดแสงสิริธรรมเนาะจ้ะ
0: จ้ะ
1: ได้
0: แล้วก็เดินมาตรงเขื่อนมันมีเขาทำเขื่อนใหม่แล้วก็มาถึงบ้านเลยสะพานมีสะพานยาวอยู่หลังเดียวบ้านเก่า
1: เข้าใจ
0: ยาวกว่าเพื่อนน่ะนอกนั้นเขาไม่มีสะพานเดินมาถึงก่อนเลยคือบ้านหลังแรกของป้าเดินจากวัดมาสักพักนึงมันไม่ไกลหรอกสามสี่บ้านแล้วก็ถึงนะนิดเดียวจากวัดมันน่ะ
1: จ้ะงั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของเราจะประสานงานกับท่านอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราประสานงานกับท่านอีกที
0: รบกวนนิดนึงเธอค่ะโหกุ้มใจถ้ามีเงินนะไม่รบกวนหรอก
1: มัน
0: จะวัวมันจะโคมลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วนี่ก็น้ำจะมาก็เสียว
1: ค่ะ
0: บ้านมันท่วมทุกปีแทบทุกปีนะ
1: จ้ะ
0: ถ้าเรามีเงินหน่อยเดียวเรามีงานทำเราไม่มีอะไรทำไง
1: เราก็อายุเราก็71แล้วเนาะแถมเราก็
0: 70กว่าแล้วไม่รู้ทำอะไร
1: เนาะถ้าร้องเพลงเขาชอบเราก็ยังดีนะจะได้ร้องวันละ10เพลงเลยนะ เพลงละ10บาทก็ได้ตั้ง101เนาะแล้วป้าบุญนาคร้องเพลงเป็นไหมล่ะจ๊ะ
0: ร้องเพลงไม่เป็น
1: ร้องเพลงก็ไม่เป็นจริงจริงจีบใครก็ไม่เป็นจริงจริงโหร้องเพลงไม่เป็นจริงจริงหรอป้าบุญนาคปุ๊กเคยได้ยินป้าร้องเพลงอยู่นะปุ๊กเคยได้ยินอยู่นะวันนั้นแอบอยู่หลังประตูบ้านป้าได้ยินเสียงใครร้องเพลงก็ไม่รู้เสียงป้าแน่ๆเลยคล้ายๆกันเลย
0: อย่าพูดอย่างนั้นเลยจ้ะ
1: ป้าบอกขอป้าเป็นผู้ฟังดีกว่าใช่ไหมจ๊ะได้จ้ะ
0: เป็นผู้ฟังค่ะ
1: เนาะเป็นผู้ฟังงั้นเอาอย่างนี้วันศุกร์นะวันศุกร์เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งให้เวลาปลัดต้นรองปลัดต้นท่านประสานงานก่อนนะจ๊ะนะ
0: แล้วเขาเข้ามาหาก็ได้มาตรงวัดแสงสิริธรรมเข้ามาถึงบ้านเลยค่ะ
1: จ้ะได
0: ้ดูได้ไม่ได้โกหก
1: โอ้ไม่ได้ว่าโกหกเลย เราเชื่อเลยนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์คุยกันอีกวันหนึ่ง
0: นะ
1: จ้ะเพราะวันพฤหัสเดี๋ยวให้เขาไปทำงานก่อนให้เวลาเขาก่อนนิดหนึ่งเนาะมันจะได้ไม่เร่งรัดเกินไปนะจ๊ะนะป้า
0: คุณชื่ออะไรคะ
1: ใครนะคะ
0: คุณคือกำลังพูดคุณชื่ออะไรคะ
1: ให้ทายป้าทายถูกมีรางวัลป้าบุญนาคปุ๊กให้ตัว
0: มีรางวัลด้วย
1: ปุ๊กมีตัวเลือกนะกอไก่นะกอไก่ชื่อจิรพรขอไข่ชื่อออนอุมาคอควายชื่อนภัชชางองูชื่อสายชนชื่ออะไรคะ
0: ชื่อออนอุมาค่ะ
1: แน่ใจเหรอคะ
0: แน่ใจค่ะ
1: ทำไมถึงคิดว่าชื่อออนอุมาล่ะคะ
0: ก็ไม่ทราบก็ชอบชื่อนี้ค่ะ
1: โอ้งั้นปุ๊กเฉลยไหมปุ๊กเฉลยไหมคะ
0: ก็เฉลยค่ะ
1: ถูกต้องครับแม่ไปซื้อลอตเตอรี่น่าจะถูกนะงวดนี้อ่ะได้งั้นเดี๋ยววันศุกร์คุยกันนะครับป้าบุญนาค
0: จ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายของป้าแอดจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะป้าแอดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ปุ๊ก
1: อุ้ยป้าแอดอย่าเรียกพี่ปุ๊กสิคะถ้าป้าแอดเรียกพี่ปุ๊กจะดีใจหรือเปล่าเนี่ยเรียกน้องปุ๊กได้ไหมคะน้องปุ๊กน้องปุ๊กป้าแอดอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะเพชรบุรีหรือเพชรบูรณ
2: ์วิเชียรบุรีค่ะ
1: ฮะวิเชียรบุรีอำเภอเอาที่ไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างอร่อยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: โอ้ไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่ชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะฮะวันนี้ป้าแอดมีอะไรให้ปุ๊กรับใช้
2: ไม่มีค่ะอยากจะขอไอ้ชมเชื่อชมคุณอนุมาที่ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
1: โอ้ยเป็นหน้าที่เลยป้าแอดปุ๊กยินดีรับใช้เลยป้าแอดแล้วป้าแอดรู้ไหมว่าเวลาโทรเข้ามาในรายการเรามันต้องมีการทำงานอย่างหนึ่งนะป้าแอดเข้าใจไหมโทรเฉยๆไม่ได้นะป้าแอด
2: จ้าม
1: ันต้องโทรมาแล้วร้องเพลงประกอบด้วยนะป้าแอดสักสองคำสองประโยคป้าแอดพร้อมไหม
2: จ้าเดี๋ยวจะร้องให้ฟังค่ะ
1: โอ้โหเป๊ะเลยคุณรู้ความวิสัยชนพร้อมมาก1 2 3
2: เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองได้แค่นี้แหละค่ะเน
1: ื้อ
2: ค่ะ
1: เอ้าเป๊ะไม่ใช่คนร้องเพลงนี้เหรอเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี่ไม่มีเงินทองใช่ป่ะเพลงเดียวกันไหมทุกคนละเพลง
2: ร้องผิด
1: หรือปุ๊กร้องผิดเพราะปกติปุ๊กจะร้องผิดเยอะไม่เป็นไรป้าแอดเราเป็นเพื่อนกันเราร้องผิดเหมือนกันได้นะฮะแต่ป้าแอดโทรมาร้องเพลงให้ปุ๊กอย่างนี้เนี่ยปุ๊กมีแรงขึ้นเยอะเลยป้าแอด
2: หนูได้ยินเสียงโอ้คุณออนุมาก็โอ้เสียงมีก็มีแรงก็มีพลัง
1: แต่ไม่ได้กินยาบ้ามานะคะคุณผู้ฟังอันนี้กินน้ำเฉยๆนะคะนี่ฝากป้าแอดด้วยละกันนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่แถวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรามีพ่อแม่พี่น้องคนไหนเขาลำบากเดือดร้อนนะป้าแอดก็บอกให้เขาโทรมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยเด้อป้าแอดเด้อนะจ๊ะขอบคุณป้าแอดมากๆที่โทรมาโอ้ดีใจขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ

0: ป้าได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: จ้า
0: โอ้ดีใจจังเลยนะฮะ
1: แล้วดีใจจังเลยค่ะ
0: เลย
1: เราจะไปเอาเงิน400ค่ะ
0: 400นี่คือเงินค่าอะไรเนาะเดี๋ยวพุ่งนึกก่อนเนาะ
1: 400นี่เขาให้ทุกวันที่13ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ400เขาให้ทุกวันที่13เหรอจ๊ะ
1: โอ้
0: ก็ดีแล้ว
1: 3ข้าง4ข้างค่ะ
0: บ่อ4ข้างเนาะแต่ก็ทำให้เรามีเงินใช้ซื้อข้าวซื้อปลากินอยู่เนาะป้านวลจันทร์เนาะ
1: ได้ซ่อมแซมหลังคา
0: โอ้ฝนตกบ
1: ่สื่อพัดลมค่ะ
0: สื่อพัดลมน้ำฝนตกบ่ฝนตกบ
1: ่จ้าก็ฝนก็ตกอยู่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วเราได้ซ่อมหลังคาหลังคาจะได้ไม่รั่วเนาะจะได้อยู่สบายๆเนาะป้านวลจันทร์เนาะ
1: ลมพัดออกค่ะ
0: ฮะหมายถึงพอ
1: หลังคาลมพัดออกค่ะ
0: หมายถึงว่าหลังคาปลิวไปกับพัดลมหรือว่าเวลาลมมามันก็เปิดพังงาบพังงาบคะ
1: ค่ะแล้วก็ได้ซ่อมหลังคาค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันปิดสนิทต่อให้ลมพัดก็ไม่เปิดพังงาบพังงาบใช่ไหมคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ดีใจจังนอกจากคำขอบคุณขอฟังเพลงนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ถ้าจะร้องเป็นไหมล่ะคะ
0: เพลงนั้นไงป้านวลจันทร์ที่เขาร้องเพลงอะไรนะซึ้งแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิอ่ะเราคนชัยภูมิไงคนชัยภูมิต้องร้องเพลงนี้ใช่ไหมคะป้าเคยได้ยินไหม
1: สาวคนเก่ง
0: บ้านบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานอ้าวแล้วตกลง
1: น
0: ้องเป็นคนอะไรคะ
1: ต้องเป็นสาวคนเก่งยังบ่เคยมีแฟนด้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวใบอ่อนยังนอนแต่แจงแค่มีแรงฝันหวาน
0: จะมีชายใดไหนเลยต้องการแมนบ
1: อค่ะ
0: แล้วตกลงอยู่ขอนแก่นหรืออยู่ชัยภูมิคะ
1: อยู่ชัยภูมิค่ะ
0: อยู่ชัยภูมิแต่ร้องขอนแก่น
1: ค่ะชอบเพลงขอนแก่นค่ะ
0: อ๋อแค่ชอบเพลงขอนแก่นไม่ได้ชอบหนุ่มขอนแก่นใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวดี
1: มากค่ะ
0: ยินดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะส่งข่
0: า
1: วให้คุณทราบค่ะ
0: โอ้ดีมากขอบคุณมากๆเลยพวกชอบเลยเวลาใครขอความช่วยเหลือมาแล้วได้รับการช่วยเหลือ
1: ค่ะ
0: โทรไม่เป็นเนาะ
1: ค่ะโทรไม่เป็นถ้าโทรเป็นจะโทรทุกวันค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะตอนนี้โทรเป็นหรือยังคะ
1: โทรไม่เป็นค่ะ
0: แต่ที่โทรมานี้ต้องบอกคุณผู้ฟังเพราะว่าป้านวลจันทร์เขียนเป็นจดหมายมาส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์มาทีมงานหลังไมค์ก็เลยโทรศัพท์ไปหาป้าแมนบอจ้าดีใจด้วยเนาะได้รับเงินสงเคราะห์แล้วได้รับเงินซ่อมบ้านแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วยเหลือเรื่อยๆค่ะ
0: จ้ายินดีจ้าสวัสดีค่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่ฟังรายการอยู่นะฮะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อกันเข้ามานะครับปุ๊กหวังว่าทุกๆปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขนะฮะถ้าหากว่าแก้ไขได้ดั่งใจทุกอย่างก็ดีใจมากแต่ถ้าเกิดแก้ไขอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักทีเดียวแต่ได้บ้างก็ยังดีขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะในทุกร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็สบายใจแล้วเนาะไปที่สายป้าอุไรอยากจะสอบถามเรื่องคลินิก30บาทป้าอุไรคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะบ้านป้าอุไรอยู่เขตไหนจังหวัดอะไรคะ
2: บางกอกน้อยค่ะ
0: กทมเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเรื่องเป็นยังไงจ๊ะ
2: คืออย่างไปรับยาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แจ้งหน้าว่ายาขาด
0: ไปรับยาที่ไหนจ๊ะ
2: ที่คลินิกอะค่ะ
0: อ๋อ
2: คลินิก30บาทเงี้ยไปปุ๊บมันไม่มีตัวยาไม่มียา
0: อ๋อ
2: แล้วก็เกรงตัวเราคือไม่เดือดร้อนมากมายเหมือนคนอื่นเขาที่เดือดร้อนมากกว่าว่าเขาจะเอายาที่ไหนคลินิกที่เขาจะไปเอาอ่ะ30บาทน่ะศูนย์หรืออะไรเงี้ยเขาไกลเขาก็สงสัยว่าทำไมไม่มียาให้เขาก็ต้องมาเหมือนกับว่าอยากได้ยาจริงๆอยากจะเป็นจริงๆต้องมาวันจันทร์เพื่อมาจองคิวว่าจะได้รับยาไม่ทราบว่าวันจันทร์ได้คิวลืมไปแล้วค่ะวันนั้นก็แจ้งมาเหมือนกัน
0: แล้ว
2: เราก็เป็นคนสวยที่นั่นเหมือนกันแต่ก็รับยาอยู่ทุกเดือนการเจาะเลือดเขาก็จะเคยเจาะปีมา2ปีหรือ3ปีเงี้ยแต่ตอนนี้เคยกลายเป็นว่าเจาะแล้วเจาะเลือดเสียตังค์เราก็ไม่แจกถ้าเราจะไปหาหมอจริงๆศูนย์เราก็อยู่ที่พาวลัสนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ได้เกิดอะไรมาก
0: อ๋อจ้ะฉะนั้นจากกรณีนี้สิ่งที่ป้าอุไรสงสัยก็คืออยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของถ้าหากว่าเราจะไปรับยาที่คลินิก30บาทเนี่ยเราจะสามารถติดต่อสอบถามได้ก่อนหรือไม่ว่าที่คลินิกมียานี้ไหมอย่างนั้นเหรอจ๊ะ

0: ยังไง
1: คืออยากถามว่าเราอ่ะจะไปคลินิกอื่นได้ไหมหรือว่าไปคลินิกอื่นที่ใกล้บ้านโดยที่ว่า
0: เพราะเขาไม่มียา
1: อย่างติด30บาทอย่างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคลินิกนั้นไม่เป็นพุทธทาสอย่างเงี้ย
0: จ้ะ
1: เขาไม่มีให้เราเหมือนกับว่าเขาเป็นคลินิกเล็กๆมันไม่เหมือนศูนย์นะคะอย่างถ้าเกิดอย่างตัวป้าจะไปศูนย์นะป้าจะไปได้ไหม
0: ปุ๊กว่านะในกรณีนี้ทีมงานหลังไมค์ติดต่อเลยค่ะนะเรามีสายของทางท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ท่านรองเลขาดวงนภาพิเชษกุลนะเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดท่านลองดวงนภาไม่ได้ก็คุณหมอจะเด็ดเลยนะทีมงานคุณหมอจะเด็ดท่านเลขาธิการสปสช.ก็ได้หรือว่าท่านคุณหมออัธพรรองเลขาก็ได้นะคือท่านใดก็ได้ที่อยู่ในส่วนของผู้บริหารของสปสช.จะได้ช่วยกันเนาะเดี๋ยวปุ๊กขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมคะคุณป้าตอนนี้น้องๆทีมงานหลังไมค์โทรกันอุตลุดเลยค่ะต้องมีใครสักคนหนึ่งแต่ว่าช่วงที่รอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะป้าอุไรจะร้องเพลงให้ปุ๊กฟังหรือให้ปุ๊กร้องเพลงให้ป้าฟังป้าเลือกเลยค่ะ1 2 3
1: ไม่เป็นไรค่ะรอได้ค่ะ
0: ป้าบอกขอรอเงียบๆป้าบอก
1: อยากจะแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอ่ะสมมุติว่ามันไม่สะดวกกับการไปหาหม
0: อ
1: มันไกลอ่ะอย่างป้าคนเดียวเนี้ยนั่งรถเมล์นั่งอะไรไปอ่ะมันมีรถสายเดียวสาย 42ลงแล้วก็ต้องเดินเข้าไปในซอยหลังซึ่งมันเป็นแถวพาวรัสเขาเรียกวังบุรพาย่านวังบุรพาค่ะเป็นคลินิกตรงนั้นนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะเราต้องไปรักษาตรงนั้นไม่เคยไปเลยแหละ
0: จ้ะจ้ะ
1: คือต้องนั่งรถเมล์ไปอะไรไปเงี้ยเหมือนไม่สะดวกไปอ่ะคนเนี้ยอายุอ่ะต้องเข้าใจ
0: ใช่ปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วนะป้าอุไรอายุเท่าไหร่นะคะ
1: 59ค่ะ
0: 59โอ้โหไม่น่าเรียกป้านะ59เพราะว่าเรียกพี่ก็พอนะตอนนี้เรามีสายจ้ะอ้าวไม่เป็นไรเรามีสายของท่านในแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะฮะท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเดี๋ยวไปปรึกษาท่านด้วยกันนะฮะสวัสดีค่ะคุณหมอเจเดชคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนุมาครับวันนี้มีอะไรปรึกษาครับผม
0: โอ้เยี่ยมเลยนะฮะพอดีคุณป้าอุไรอะค่ะอยู่ที่เขตบางกอกน้อยกทมคุณป้าบอกว่าป้าไปขอรับยาที่คลินิก30บาทนะฮะแถวจรัญสนิทวงศ์แล้วปรากฏว่าเขายาหมดใช่ไหมครับป้าอุไรยาเขามีไม่พอใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ป้าก็เลยบอกป้าไปรับที่ศูนย์อื่นได้ไหม
2: ครับ
0: ป้าอุไรใช่ไหมคะค่ะว่ายังไงครับป้าอุไรว่ายังไงจ๊ะ
1: จ้า
0: ว่าเลยค่ะคุณหมอขาทำยังไงได้บ้างคะ
2: ทางคลินิกผมเดาว่าคงเป็นยาที่คุณพี่ใช่ไหมฮะคุณพี่หรือคุณน้องเนี่ยครับอายุ59นี่นะครับผมใช้ประจำอยู่แล้วก็ทางคลินิกบอกว่ายาหมดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้ายาหมดก็ต้องไปรับที่อื่นเพื่อให้ได้ยาตรงนั้นกลับไปนะครับโดยหลักก็
1: ค
2: ือ
1: ผู้ป่วยต้องได้รับยาต้นสังกัดของเราอะค่ะคือที่หนูรักษาคือมันไม่ใช่ต้นสังกัดอะค่ะ
2: ครับ
1: เราต้องกลับไปที่ต้นสังกัดอะค่ะเพราะว่าศูนย์นี้คือไม่ก็เป็นคลินิกอะค่ะเขาบอกว่าไม่มียาค่ะยาไม่เพียงพอพูดง่ายว่า
2: แล้วต้นสังกัดอยู่ที่ไหนฮะพอจะบอกได้ไหมครับว่าเพราะว่าแล้วทำไมไม่ได้ไปต้นสังกัดครับ
1: ไม่ได้ไปต้นสังกัดนะคะคืออยู่ที่คลินิกวังบุรพาค่ะแต่ก่อนอ่ะเคยอยู่แถวเขตฝั่งทนนะคะแต่ตอนนี้หลังจากมีปัญหาเมื่อปี60หรือ61อะค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรก็ไม่ทราบอะค่ะของรัฐบาลเกี่ยวกับยาเนี่ยค่ะก็เลยโดนระงับว่าไปรักษาตรงจรัญ44ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปรักษาพอเสร็จแล้วปุ๊บเอ๊ะเห็นตรงใกล้ๆเราก็ลงไปคลินิกพุทธทาสก็โอเครักษาได้อยู่พอเมื่อเดือนที่แล้วพอไปปุ๊บยาไม่พอเพราะว่าทางรัฐบาลหรือทางเนี้ยไม่จ่ายยาให้เพราะว่าไม่มีงบประมาณตรงนี้หนูก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูก็ว่าอย่างนี้แต่คนอื่นเขาเดือดร้อนมากกว่าคือที่เขาไปต้องรักษาหรือว่าไปศูนย์น่ะคือมันไกลอะค่ะแต่ของหนูก็ไกลนะคะแต่หนูก็ยอมไปได้เหมือนกันแต่ว่าคือปัญหาคือการซื้อทานเอาตัวยาอื่นซื้อทานเพราะว่ามันก็ไม่แพงมากละค่ะแต่คนอื่นเขาเดือดร้อนมากกว่าซึ่งเขามีอายุมากกว่าหนูอะค่ะ
0: งั้น
1: ก็เป็นความดันแล้วขาเขาก็เดินไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ย
0: โอ้ดีมากเลยนะมีน้ำใจแต่เดี๋ยวฟังวิธีการแก้ปัญหานะนะป้าอุไรเชิญเลยค่ะคุณหมอคะ
2: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้ป่วยที่ไปอย่างคลินิกที่ไปรับบริการนะครับไม่ว่าจะขึ้น ลงทะเบียนอยู่แล้วหรือไปโดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยคลินิกก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินจากสปสช.นะครับผมก็ทีนี้ถ้าอ้างว่าสปสช.ไม่มีเงินไม่มียาก็เดี๋ยวเราลงไปดูให้นะครับต้องไปดูว่าจริงหรือไม่นะครับถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนกับประจำที่นี
0: ่
2: ก็สามารถเบิกโดยตรงมาได้แต่ถ้าลงทะเบียนประจำแต่ว่ารัฐบาลได้จ่ายเงินเป็นลักษณะล่วงหน้าไปให้กับคลินิกแล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวแต่ต้องขออนุญาตเข้าไปดูข้อเท็จจริงสักนิดหนึ่งว
0: ่
2: าเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นยาจำเป็นแล้วไม่มีเนี่ยจริงๆก็จะมีระบบส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ระดับสูงขึ้นไปถ้าคิดว่าเป็นยาจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องได้นะครับก็โดยระบบจริงๆคิดว่าไม่น่ามีประเด็นเพียงแต่ว่าถ้าฟังจากข้อมูลตรงนี้อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนนิดนึงว่าทำไมคลินิกฟังดูเหมือนก่อนหน้านี้ให้ได้ตอนนี้บอกว่าไม่มีแล้วแล้วเหตุผลที่ฟังเนี่ยฟังดูยังไม่น่าจะใช่ว่ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วระบบเราไม่มีคงไม่ใช่นะครับ
0: แต่ว่าคลินิกอื่นเขาจ่ายยาได้อยู่
2: เพราะเป็นเรื่องจ่ายดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคลินิกด้วยก
0: ็
2: เดี๋ยวหลังไมค์ช่วยคุณนาแจ้งที่คลินิกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปสอบถามดูก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ให้ความยืนยันว่าถ้าเราเจ็บป่วยโดยเฉพาะเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยเราขึ้นทะเบียนหรือลงทะเบียนกับหน่วยใดคลินิกใดเนี่ยเราต้องได้ยาถ้าไม่ได้ก็ต้องส่งต่อไปที่ที่มียาให้เราครับผม
0: งั้นเดี๋ยวปุ๊กจะขออนุญาตเอาชื่อพร้อมเบอร์โทรคุณป้าอุไรแล้วก็ชื่อคลินิกให้กับคุณหมอเจเดชหลังใหม่แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงสักวันศุกร์นะฮะถ้าทันปุ๊กอาจจะขออนุญาตโทรศัพท์สัมภาษณ์คุณหมออีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่ทันก็ไปอาทิตย์หน้าได้เลยนะคะคุณหมอค่ะขอบพระคุณคุณหมอเจเดชอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใครที่ใช้บริการบัตรทอง30 บาทถ้าเจอปัญหาลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามเลยวันศุกร์รู้กันเลยนะคะว่าเอ๊ะมันน่าจะมาเพราะสาเหตุอะไรแก้ไขได้ยังไงป้าอุไรก็รอนะคะวันศุกร์นัดหมายกันเลยค่ะวันนี้เวลาหมดซะแล้วค่ะนะป้าอุไรไว้เดี๋ยวคุยอีกทีหนึ่งต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนและอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th

0: เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษเผยผลค่าตรวจความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟในท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนปฏิบัติงานพบค่าอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ14ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างระมัดระวังกรุงเทพมหานครจึงได้ปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดสนับสนุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำ4จุดล่าสุดสูบน้ำมันปนเปื้อนรวม 22,000 ลิตรเสร็จสิ้นแล้วบางจากจะนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบฟิล์มบางโดยสถานีดับเพลิงคลองเตยฉีดน้ำไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกชั่วโมงวันนี้บางจากเปิดผิวจราจรราว3เมตรเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันคาดทราบผลใน2สัปดาห์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับ
2: นายอนุรักษ์สุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,812 ล้านบาทโดยชี้แจงกรณีการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสว่าเสื้อเกราะของกรมการปกครองมีคุณลักษณะเบากว่าและใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืนส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยปีงบประมาณ2568มีอบต.เสนอขอรับงบประมาณ 4,093 แห่งวงเงินรวม 32,904 ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติ329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ7จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติ
3: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติและตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างระมัดระวังโดยภารกิจยังไม่ยุติหากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลการปฏิบัติได้แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่9 กันยายน 2569นะครับวันนี้บอนสการแก้ประจันครับดูแลคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป17:00 น.จนถึง19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับใครที่มาแล้วรายงานตัวได้เลยนะครับที่หมายเลข02-276-9717แล้วก็02-276-9721ทักทายกันวันนี้หลายคนบอกว่าเป็นวันดีนะครับวันที่9เดือน9นี่นะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้อาจจะมีภารกิจนะครับเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนี่ในแพลตฟอร์มออนไลน์จะสังเกตเห็นเลยว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะจัดโปรแกรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นวันที่หลายๆคนบอกโอ้วันที่9เดือน9ด้วยดังนั้นครับรายงานตัวมาเพื่อว่าจะได้ทักทายกันได้ครบถ้วนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับที่ติดตามอยู่รวมถึง FM 105 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM ด้วย819 kHz ครับ AM 891 kHz รวมถึง 1467 kHz นะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทุกพื้นที่รวมถึงทางเพจ Facebook ของเราครับก็เรียกว่าไลฟ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับใครที่วันนี้ดูผ่านไลฟ์อยู่นะครับทักทายรายงานตัวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คชื่อของคุณผู้ฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่จังหวัดใดบ้างอย่างเช่นคุณสุริยาบุตรสะพันธ์ครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับทาง TikTok ตอนนี้ TikTok ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราบอกแล้วว่าครอบคลุมมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จะได้ทักทายกันนะครับหรือใครที่กำลังติดตามอยู่น้องแชมป์ครับวันนี้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทีมงานของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเพื่อที่จะดูแลคุณผู้ฟังให้ได้มีความสุขแล้วก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ด้วยนะครับแน่นอนครับวันนี้มีหลายเรื่องราวแล้วก็หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ทักทายกันหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในพื้นที่หนองปลาไหลนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับล่าสุดวันนี้ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ครับลงพื้นที่จากกรณีเหตุการณ์มีการใช้อาวุธปืนนะครับภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับล่าสุดก็มีคุณครูเสียชีวิต1รายนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงวันนี้ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับโดยลงพื้นที่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเพื่อติดตามนะครับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาไหลนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งมีการกำชับด้วยคุณผู้ฟังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สภาพจิตใจครับของทั้งเด็กนะฮะเด็กนักเรียนโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กนะครับเด็กอนุบาลแล้วก็บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดยไล่เรียงเหตุการณ์กันนะครับคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามรายงานข่าวกันอยู่ครับทันทีที่ได้รับรายงานนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้โทรศัพท์ครับไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทันทีที่ได้รับเหตุการณ์เรื่องราวของความรุนแรงที่มีการใช้อาวุธปืนนะครับภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่านก็โทรถามข่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีพร้อมกับมีการกำชับครับคุณผู้ฟังฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือครับเป็นไปอย่างรวด
ดเร็วแล้วก็รอบคอบเพื่อที่จะดูแลทั้งเด็กเล็กครับแล้วก็บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลหนองปลาไหลนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นครับในเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุครับคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตขณะนี้ครับก็ยังคงเก็บตัวอยู่ในบ้านพักนะครับโดยคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็อยู่ในระหว่างการเจรจาแล้วก็การเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยในขณะเดียวกันครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางมายังพื้นที่ด้วยตนเองครับเพื่อที่จะมาติดตามนะครับรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูการปฏิบัติงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการกำชับทุกฝ่ายครับให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังบอกว่ามีทั้งเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนั้นท่านมท.3ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ได้มีการหารือกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางครับการดูแลสภาพจิตใจของทั้งเด็กแล้วก็ครูโดยขอให้ทีมแพทย์ครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้เข้าไปคุณผู้ฟังเข้าไปประเมินเข้าไปพูดคุยกับเด็กอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยพร้อมกับการให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยใช้ภาษาครับที่เข้าใจง่ายไม่ตอกย้ำภาพความรุนแรงแล้วก็ไม่ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวเกินความจำเป็นขณะเดียวกันครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของครูและบุคลากรครับที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ต้องเผชิญเหตุการณ์โดยตรงก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีการจัดระบบให้คำปรึกษานะครับแล้วก็การช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างเหมาะสมมีการติดตามครับดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแต่วันเกิดเหตุเท่านั้นนะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าการช่วยเหลือครับในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ครับแต่ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเยียวยาคนนะครับโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ครูที่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าผลกระทบครั้งนี้ต้องนำเรียนว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้เด็กแล้วก็ครูเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนนะครับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลนะครับตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังสะท้อนครับคุณผู้ฟังเรื่องของความสำคัญของการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนนะครับรวมถึงการดูแลสุขภาพด้านจิตใจจากนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกระทรวงมหาดไทยต้องให้ความสำคัญโดยจำเป็นต้องบูรณาการนะครับความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงสาธารณสุขครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นแล้วก็ลดการเกิดเหตุซ้ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในพื้นที่หนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับล่าสุดวันนี้เองครับก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเองครับเพื่อดูแลนะครับทั้งเด็กเล็กนะครับทั้งคุณครูแล้วก็เรื่องของบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนครับก็กำลังติดตามนะครับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวอยู่แล้วก็เรียกว่าก็มีข้อมูลต่างๆมากมายนะครับที่ได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราครับก็ยังคงเดินหน้าดูแลคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เกาะติดในทุกๆเรื่องทุกๆเหตุการณ์นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีซังนะครับอยู่ด้วยกันที่02-276-9717นะครับแล้วก็ประสานงานครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับ02-276-9721ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มของเราครับไลฟ์สตรีมมิ่งก็ออนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยทีเดียวที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆคุณนงลักษณ์วันนี้รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามนะครับแล้วก็
ัปเดตข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลกันด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนวันนี้ก็ติดตามกันเรื่องราวของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับล่าสุดท่านยศชนันท์ก็เร่งวันนี้ครับแก้ปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันครับผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์นะครับของเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับจากกรณี

กล่าวที่ต้องบอกว่ามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับภายในโรงเรียนซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าเรื่องสำคัญต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดวันนี้ครับรองนายกเชนหรือว่ารองนายกยศชนันท์วงสวัสดิ์ก็เดินหน้า4มาตรการครับในการยุติปมเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง2สถาบันเรื่องของข้อพิพาทกันอุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันนะครับล่าสุดเปิดข้อสั่งการสำคัญครับของท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านบอกว่าสั่งงดใช้พื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนเร่งจัดพื้นที่เรียนใหม่พร้อมวางแผนนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมสู่พื้นที่แห่งนวัตกรรมเปิดกว้างครับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ย้ำเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของคุณภาพการศึกษา2สถาบันต้องไม่สะดุดต้องเร่งแก้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สยามแล้วก็พื้นที่ปทุมวันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็กระทบภาพลักษณ์กระทบความเชื่อมั่นของประเทศไทยครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ9กันยายน2569ครับที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับวันนี้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่นะครับการจัดการศึกษาเรื่องของข้อยุติต่างๆปมความขัดแย้งนะครับของทั้งทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายครับโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานมีศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.นะครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดร.เริกชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีครับนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับแล้วก็ยังมีการประชุมกันทั้งหมดนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยท่านรองนายกเชนก็ได้มีการแถลงนะครับเรื่องของผลนะฮะเรื่องของการประชุมในวันนี้โดยจากการหารือนะครับของทั้ง2สถาบันมีการกำหนดนะครับเรื่องของทิศทางเอาไว้เนี่ย4ประเด็นสำคัญครับได้แก่1เลยคือประเด็นเรื่องงดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนนะครับนี่คือเรื่องสำคัญครับงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อยเนี่ย3เดือนโดยจะดำเนินการทันทีนับตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงอว.ครับจะออกคำสั่งนะครับเพื่อที่จะให้ทั้ง2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ครับหากมีการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังคงงดการใช้พื้นที่พิพาทต่อไปขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง2สถาบันครับก็จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มาตรการด้านความปลอดภัยเนี่ยกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาประเด็นที่2ครับเรื่องของเร่งนะฮะในการจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายนะครับโดยมอบหมายให้ผู้บริหารนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่พิพาทเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับในช่วงเวลา3เดือนที่กำหนดเพื่อให้สามารถย้ายการจัดการเรียนการสอนไปยังพื้นที่ใหม่ได้ครับหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวก็จะต้องพิจารณาขยายเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยอีกประเด็นนึงครับประเด็นที่3สถาบันครับให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านนะครับด้วยการปฏิบัติการต่างๆนะครับโดยนอกจากการปฏิบัติตามมาตรการงดใช้พื้นที่ในช่วงเวลา3เดือนแล้วเนี่ยยังต้องเตรียมความพร้อมในระยะยาวอีกด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่หากมีความจำเป็นในอนาคตโดยไม่กระทบต่อการจัดการศึกษานะครับอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายคือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและก็นวัตกรรมครับโดยพื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้งานอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับยืนยันจะไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในเชิงการค้าหรือว่าเชิงพาณิชย์แต่จะรักษาแนวคิดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและก็นวัตกรรม

0: เปิดโอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นแนวทางนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องที่มีข้อพิพาทกันมายาวนานเหมือนกันนะครับทั้งอุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันนะครับย้ำนะข้อสรุปก็คือไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบัน3เดือนจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถานที่ยังไม่พร้อมก็ให้งดการเรียนไปเรื่อยๆนะฮะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดหาสถานที่ใหม่นะครับอุเทนถวายหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำพื้นที่ของอุเทนถวายเนี่ยกลับคืนมาห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับก็เน้นย้ำเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอุเทนถวายนั่นเองแล้วก็รวมถึงเทคโนปทุมวันนะครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับเอามาดูกันที่ข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะฮะรายการอยู่ในขณะนี้ก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับข้อความผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับข้อความต่างๆก็ส่งเข้ามานะครับคุณสมพรมโนรัตน์ติดตามจากอ่างทองบอกฝนกำลังตกด้วยแล้วก็คุณอเนกพริกไทยคุณเจริญชัยนะครับจากเพชรบูรณ์ครึ้มทั้งวันเลยนะครับมีคุณรจนาด้วยที่ทักทายมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้มีการชื่นชมแนวความคิดนะครับสำคัญของวปอรุ่นที่68ชูแนวความคิดเดินหน้า3ภารกิจเปลี่ยนเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐพัฒนาคนนะฮะล่าสุดครับต้องบอกว่า1เรื่องสำคัญนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในกิจกรรมสำคัญนะครับของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68โดยเรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ย้ำด้วยนะครับบอกว่าสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวปอไม่ใช่เพียงแต่เรื่องความรู้ในห้องเรียนแต่คือโอกาสนะครับในการมองประเทศไทยจากหลากหลายมิตินะครับตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่ผู้ที่ต้องการร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ต้องขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยด้วยนะครับโดยแนวความคิดหลักนะครับสอดคล้องกับโจทย์สำคัญของประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งภูมิรัฐศาสตร์กติกาการค้าเทคโนโลยีเรื่อง AI นะครับแล้วก็พลังโครงสร้างของประชากรด้วยนอกจากนี้ครับอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกย้ำนะครับก็คือการสร้างประเทศไทยให้แข็งแกร่งนะครับจากภายในเดินหน้าครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจประเทศไทยต้องรักษาจุดแข็งเรื่องของการผลิตเรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วเรื่องของการบริการควบคู่กับการเร่งสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมนะครับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกตัวอย่างเช่น AI นะครับดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์นะฮะแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์แห่งอนาคตนะครับรวมถึงพลังงานสะอาดการแพทย์อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศซึ่งเหล่านี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยท่านนายกบอกว่าไม่ควรเป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งโรงงานแต่ต้องเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงพร้อมกับการสร้างโอกาสครับให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับพร้อมย้ำถึงเป้าหมายครับในการยกระดับเศรษฐกิจไทยจากรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับรวมถึงการปฏิรูประบบราชการด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาครัฐก็ต้องมีประสิทธิภาพต้องคล่องตัวตอบโจทย์นะฮะประเทศมากขึ้นโดยการปฏิรูปราชการไม่จำเป็นแค่การลดจำนวนแต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดวิธีการทำงานนะครับรวมถึงบทบาทของรัฐให้รัฐเนี่ยลดภาระแล้วก็ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องเพิ่มความเข้มแข็งในภารกิจที่เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญต่อประเทศด้วยรัฐบาลมุ่งเน้นครับ better government นะครับที่ไม่ใช่แค่ทำงานได้มากขึ้นแต่ต้องทำงานได้อย่างดีขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพ พชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ก็ต้องบอกว่าเดินหน้าเช่นเดียวกันครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับจากกรณีเหตุนะครับที่มีน้ำมันรั่วใช่ไหมครับในแถวๆพระราม3ด้วยล่าสุดครับท่านผู้ว่ากทม.นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ครับจากบริเวณจุดที่มีเหตุน้ำมันรั่วนะครับแถวๆพระราม3ล่าสุดตอนนี้อัปเดตคุณผู้ฟังนิดนึงครับตอนนี้เนี่ยสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรนะครับแล้วก็เตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วนะครับยันเลยว่าน้ำมันเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะยังไม่ต้องอพยพประชาชนนะครับโดยเรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้เองครับได้ลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์ที่หลายๆคนกำลังเป็นห่วงอยู่เรื่องของน้ำมันที่มีการปนเปื้อนครับในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับแถวๆถนนพระราม3ซึ่งตรงนั้นครับเป็นรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาโดยกรุงเทพมหานครครับก็ร่วมมือกับทางด้านของกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับท่านบอกว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ครับได้มีการดำเนินการในการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันนะครับที่มีการปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันนะฮะแล้วก็เร่งสูบระบายน้ำที่ปนเปื้อนออกมาจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อเริ่มเบาบางลงนะครับเหลือเพียงแค่เขาเรียกว่าเป็นคราบฟิล์มบางๆขณะเดียวกันครับหลายคนก็กังวลใจเรื่องของกลิ่นน้ำมันตอนนี้นะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่ากลิ่นลดความรุนแรงลงอย่างเด่นได้ชัดครับยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกก็จะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งสู่สาธารณะโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการดำเนินการในการแก้ไขเรื่องนี้นะครับสำหรับแผนแก้ไขที่ต้นเหตุก็จะมีการนำเครื่องมือแล้วก็มีการนำเอารถขุดเจาะเข้าพื้นที่เปิดหน้าดินครับสำรวจหารอยบกพร่องของแนวท่อส่งน้ำมันนะครับโดยจะประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับควบคุมเหตุน้ำมันรั่วในพื้นที่พระราม3นั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดู
3: โหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงิน

0: ได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
5: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 น.คุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันนะฮะก็จะมีหลายๆเรื่องหลายๆข่าวหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามกันใครเข้ามาในเพจ Facebook แล้วแชร์เรียบร้อยบอกมาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็ฝากกดถูกใจนะครับฝากแชร์ในเพจ Facebook แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้วันที่9เดือน9ด้วยบางคนบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขมงคลนะตามความเชื่อนะครับหลายๆคนก็ไปทำบุญด้วยก็มีนะครับมีส่งข้อความมาเพราะว่ามีเรื่องของเลข9ก็หมายถึงความก้าวหน้านะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหลายคนถือเรื่องของโชคชะตาเรื่องของตัวเลขศาสตร์แห่งตัวเลขด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันมงคลที่อาจจะมีงานมงคลต่างๆเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยวันที่9เดือน9นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นนะครับในวันที่9เดือน9วันนี้อ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่อีกเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนทั้งในเรื่องของการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายล่าสุดครับครม.นะครับเห็นชอบเรื่องราวของหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายเรื่องของความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตสอบนะฮะการเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐเรื่องที่2คุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนนะครับนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะปรับระบบจับซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็พ.ร.บ.ป่าชุมชนเปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะครับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.เรื่องที่2ครับอันนี้ก็สำคัญร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490เรื่องที่3ครับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ร่างที่4ครับร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะรวมถึงการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.แล้วก็ร่างสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนนะฮะฉบับที่พ.ศ.มาดูสาระสำคัญกันนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสาระสำคัญของทั้ง5ฉบับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมนะฮะกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะข้อที่2ครับร่างกฎหมายฉบับที่2คือกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะครับเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการครอบครองแล้วก็การใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแล้วก็ปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพแล้วก็เพิ่มโทษผู้กระทำผิดนะครับพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะครับรวมถึงวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมามอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษอันนี้นะฮะร่างฉบับที่2ร่างฉบับที่3ครับกฎหมาย

การประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับไฟนะฮะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนนะครับทั้งยังมีการกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับที่4อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับก็มีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการนะครับวัตถุประสงค์การใช้งานรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาและที่สำคัญเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานครับในกรณีการทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายฉบับสุดท้ายครับอันนี้ก็สำคัญกฎหมายของป่าชุมชนคุณผู้ฟังกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องส่งคลังนะครับไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าทางด้านของครม.ก็เห็นชอบนะครับเรื่องของหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับเดินหน้าครับปฏิรูปกฎหมายเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนะครับรวมถึงนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้ครับเป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือพ.ร.บ.ป่าชุมชนเปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตนะครับเอาละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวล้อมวงคุยครับล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้มีการสรุปท่องเที่ยวในไตรมาสที่4เดือนหน้าครับสร้างแวลูนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมั่นใจดันรายได้ท่องเที่ยวตามเป้าหมายครับโดยล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวครับล้อมวงคุยสรุปเรื่องเที่ยวไตรมาส4โดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนั่นเองนะครับพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมในครั้งนี้ร่วมสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวนำเสนอแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับที่วันแบงคอกนะครับโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกชัดเจนครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบอกในฐานะกลไกสำคัญของเศรษฐกิจประเทศโดยมุ่งเน้นครับการปรับเปลี่ยนแนวทางจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยววอลุ่มนะครับไปสู่การสร้างมูลค่าและคุณภาพแวลูนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ที่มีคุณภาพให้กับประเทศควบคู่กับการกระจายรายได้สู่เมืองหน้าเที่ยวนะครับกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับก็ยังเน้นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งต้องบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเน้นย้ำครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังการดูแลความปลอดภัยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวครับสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างมั่นใจตลอดการเดินทางนะครับนอกจากนี้มาดูแผนกันหน่อยไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเนาะเผลอแป๊บเดียวครับเราก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วนะครับแป๊บเดียวเองผ่านมาแล้วเกือบ3ไตรมาสต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกโอ้โหเวลาเดินเร็วเหลือเกินรัฐบาลเตรียมเดินหน้ามาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเพิ่มวงเงินสนับสนุนเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อขยายการเข้าถึงธุรกิจบริการและสปานะครับตั้งเป้าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยจำนวน1ล้านคนรวมถึงเตรียมผลักดันโครงการ100เดียวเที่ยวทั่วไทยโอ้น่าสนใจมาก100เดียวเที่ยวทั่วไทยให้กลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศขณะเดียวกันครับก็ยังมีการขยายโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

เทศโดยการเพิ่มเส้นทางการบินนะฮะแล้วก็มีเที่ยวบินตรงจากตลาดสำคัญเช่นกลุ่มสแกนดิเนเวียสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศจีนนะบินตรงเข้าสู่ประเทศไทยได้แบบรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญครับรองรับการเดินทางนะครับในช่วงไฮซีซั่นเพิ่มโอกาสขยายโอกาสให้กับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยมาถึงกิจกรรมนะครับแล้วก็เทศกาลท่องเที่ยวครับในช่วงกันยายนถึงธันวาคมอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าททจัดใหญ่ททจัดหนักแล้วก็จัดเต็มนะครับผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวกลุ่มโซโล่ทราเวลเลอร์นะครับคือใครที่มาแบบเดี่ยวๆนะครับแบบชอบแบบว่าชิลๆบางคนชอบแบบแอดเวนเจอร์ชอบแบบการปีนเขาการท่องเที่ยวแบบผจญภัยนะครับมาแบบเดี่ยวๆการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจยามค่ำคืนโอ้อันนี้ก็หลายคนก็ชอบนะไปท่องเที่ยวยามราตรีก็สนุกดีอีกแบบนึงนะครับรวมถึงกิจกรรมสำคัญครับที่กำลังจะแบบโอ้โหในช่วงกันยายนถึงธันวาคมยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับททเตรียมเติมเสน่ห์ไทยให้ใจได้ฮิลนี่นะครับแล้วก็มี The Night by Amazing Thailand เทศกาลนะฮะวิจิตรเจ้าพระยาจะกลับมาอีกแล้วแสงสีเสียงริมน้ำเจ้าพระยาครับโอ้หลายคนบอกว่าต้องเตรียมจองไว้เลยนะครับบรรยากาศแสงสีเสียงชิมอาหารอร่อยริมน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับงานลอยกระทงในพื้นที่สำคัญด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ Amazing Thailand มาราธอนแบงคอกตลอดจนกีฬานะครับเรื่องของดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆในช่วงปลายปีแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัจจัยภายนอกรวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะส่งผลนะครับต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวบางตลาดแต่ประเทศไทยครับยังคงมีศักยภาพแล้วก็มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงมุ่งเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงควบคู่ครับกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและก็การบอกต่อด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งเป้าหมายครับจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่ประมาณ33ล้านคนซึ่งบอกว่าเยอะมากนะแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้ก็จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอีกมากมายหากสถานการณ์เอื้ออำนวยครับเขาบอกว่าอาจจะถึง34ล้านคนในปีนี้ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังว่าประมาณเท่าไหร่ 2.7 ถึง 2.8 ล้านบาทเยอะมากนะครับนี่คือตัวเลขที่มีการตั้งเป้าจากการท่องเที่ยว 2.7 ถึง 2.8 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ7จากปีก่อนซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ตั้งเป้าผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่3ล้านล้านบาทต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คือการปักหมุดเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับของไทยของเรายิ่งเป็นไตรมาสท้ายๆไตรมาสที่4เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวก็จะมีเทศกาลใช่มั้ยออกพรรษาเดี๋ยวก็จะมีลอยกระทงเกิดขึ้นนะครับพอลอยกระทงเสร็จปั๊บอ้าวเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เดือนธันวาคมโอ้นี่ทีนี้ก็เริ่มเซเลเบรตละเริ่มเฉลิมฉลองกันนะครับงานต่างๆคริสต์มาสจะมาอีกนะครับช่วงวันที่25ธันวาคมยาวไปจนถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในโค้งสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็หมดฝนพอหมดฝนก็เข้าสู่หน้าหนาวในช่วงปลายๆปีหลายๆคนก็ปักหมุดครับที่จะเดินทางไปทั้งภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็ไปนะเพราะว่าอากาศหนาวในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับพูดถึงอากาศนะครับแน่นอนมีประกาศเตือนกันหน่อยนึงนะครับจากกรณีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดครับในเพจของเราสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางสทนชครับต้องย้ำเลยว่าออกประกาศนะครับในการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้เลยครับ9กันยายนจนถึง13กันยายนครับต้องแนะนำแล้วก็บอกกล่าวพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่ล่าสุดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะฮะตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากนะครับแล้วก็เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำโดยจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีระบุครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม
น้ำท่วมขังในชุมชนเมืองนะครับตั้งแต่วันที่9คือวันนี้ย้ำนะครับตั้งแต่วันนี้เลยจนถึง13กันยายนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดน่านกำแพงเพชรนะครับรวมถึงเพชรบูรณ์ตากนะครับแล้วก็มีที่อุทัยธานีนะครับต้องระวังเรื่อง

นะครับที่2พี่น้องสระบุรีที่แก่งคอยแล้วก็หนองแคครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้น้ำท่วมฉับพลันนะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับมีประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับทั้งหัวหินปราณบุรีกุยบุรีอำเภอเมืองประจวบทับสแกแล้วก็บางสะพานนะครับส่วนภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับก็มีหลายจังหวัดเลยชุมพรที่ท่าแซะนะครับที่จังหวัดระนองกระบุรีนะครับอำเภอเมืองระนองด้วยรวมถึงสุขสำราญนะครับจังหวัดพังงาคุระบุรีตะกั่วป่าแล้วก็ปะกงนะครับแล้วก็มีกระปงด้วยนะครับที่ต้องระวังกันนะฮะ รวมถึงหลายๆพื้นที่ที่ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่นะครับนี่ก็เป็นการประกาศเตือนนะครับจากสทนช.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยา9ถึง13กันยายนนะครับเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นำให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับมาดูเรื่องแรงงานกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดทางด้านของรัฐบาลครับเดินหน้าที่จะดูแลเรื่องของแรงงานนะครับแล้วก็มีการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนเพื่ออุดช่องว่างแรงงานที่ขาดแคลนนะครับโดยล่าสุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังการวมถึงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยครับเพื่อวางกรอบความร่วมมือระบบการจัดส่งนะครับแรงงานระหว่าง2ประเทศเพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ครับการดำเนินการระหว่างไทยกับศรีลังกาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่เป็นการหารือแล้วก็ประสานความร่วมมือด้านแรงงานกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีครับทั้งที่ก่อนทั้งสองฝ่ายก็มีการจัดทำเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยข้อตกลงก็จะช่วยให้การจ้างแรงงานเป็นไปตามกติกาเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังกันสักนิดนึงครับข้อมูลต่างๆเรื่องของการควบคุมโรคในเรือนจำผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ล่าสุดครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีกระทรวงยุติธรรมสวทช.เฝ้าระวังเรื่องของโรคในเรือนจำทั่วประเทศนะครับผ่านทาง Traffy Fondue แจ้งเตือนเร็วก็เชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับพร้อมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมเรื่องนี้นะครับโดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรือนจำเพราะว่าเรือนจำคุณผู้ฟังก็ทราบว่ามีคนอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีการหมุนเวียนผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่รวมถึงญาติที่เข้ามาเยี่ยมหากเรือนจำเกิดโรคระบาดเกิดโรคติดต่ออาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ต้องขังทั้งเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็มีการเสี่ยงที่จะมีการแพร่กระจายออกไปยังชุมชนภายนอกได้นะครับโดยข้อมูลครับมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคปีที่ผ่านมาครับ2568นะก็พบการระบาดในเรือนจำเนี่ยรวม91เหตุการณ์โรคที่ระบาดมากที่สุดก็คือโรคไข้หวัดใหญ่50เหตุการณ์มีผู้ป่วยครับกว่า 6,795 รายมีโควิดด้วยคุณผู้ฟังโควิด19เนี่ยจำนวน18เหตุการณ์มีผู้ป่วยโควิดก็ประมาณ 1,960 รายนะครับโรคอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงเนี่ย7เหตุการณ์ผู้ป่วย 1,869 รายนอกจากนี้ก็มีโรคไข้การหลังแอ่นปอดอักเสบโรคสุกใสโรคหิด
โรคตาแดงนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะครับเรื่องของความจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังโรคนะครับแล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยการนำเอาทราฟฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้นะครับก็มุ่งเป้าไปในเรือนจำทั่วประเทศ

0: เพื่ออะไรคุณผู้ฟังก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการเฝ้าระวังตอบโต้การระบาดแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้ต้องขังต่อเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงประชาชนโดยทราฟฟี่ฟองดูเวอร์ชั่นเฉพาะสำหรับเรือนจำตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนการยกระดับการแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูแลนะครับเรื่องของผู้ต้องขังแล้วก็หลายๆภาคส่วนที่อยู่ในเรือนจำด้วยนะครับการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาประเทศก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงอว.ให้ความสำคัญครับกับการนำเอาทราฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาสนับสนุนครับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การบริหารจัดการนะครับเรื่องของสุขภาพภายในเรือนจำนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังต้องบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งมิติของสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขมิติของความยุติธรรมนะฮะกระบวนการยุติธรรมโดยกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วก็หลักสิทธิมนุษยชนนะครับแม้ว่าจะถูกจำกัดอิสรภาพตามกฎหมายแต่สิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานก็ยังคงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมนะครับนี่คือการนำเอาทราฟฟี่ฟองดูมาใช้ครับในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเรือนจำนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของเรือนจำนะฮะก็บูรณาการกันทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงยุติธรรมสวทช.นะครับรวมถึงการยกระดับเฝ้าระวังโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในเรือนจำทั่วประเทศผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับเห็นไหมก็จะมีโรคทั้งไข้หวัดใหญ่นะครับมีโควิด -19 ด้วยนะครับอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงนะฮะไข้การหลังแอนโรคปอดอักเสบโรคสุกใสนะครับโรคหิดแล้วก็โรคตาแดงนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของสุขอนามัยนะครับที่เกิดขึ้นในเรือนจำนะครับอ่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันนะครับในห้วงเวลาของ18นาฬิกาครับยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับข้อความที่ส่งเข้ามานะครับคุณวันดีแวะมาทักทายกันนะครับไม่พลาดที่จะติดตามการเสนอข่าวที่กระชับด้วยขอบคุณมากๆปกติจะติดงานช่วงเย็นนะครับแต่วันนี้แวะมาทักคุณอัชราปิ่นทองอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจคุณธนัทปรินผู้ทับทิมนะครับขอบพระคุณมากคุณจริญญาด้วยแล้วก็คุณจารินีนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับคุณสมพรขอบคุณมากเลยอ่ะฝากเข้ามากดถูกใจแล้วก็กดแชร์ด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงติดตามข่าวกันต่อแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
11: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
10: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันห่างไกลของภาคเหนือเมื่อกว่า63ปีก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อราษฎรในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่10เมษายน2505พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ค่ายดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโรงเรียนเพื่อชาวเขาและประชาชนที่อยู่ห่างไกลณบ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปีต่อมาโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชาวเขาเผ่าเยา100คนพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งคำว่าเจ้าแม่หลวงคือถ้อยคำที่ชาวเขาเอ่ยขานพระนามด้วยความเคารพรักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างราษฎรบนดอยกับแม่แห่งแผ่นดินต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้ดุจแสงแห่งพระเมตตาส่องสว่างนำทางชีวิตผู้คนในถิ่นภูเขาสืบสานพระราชปณิธานเปลี่ยนผืนป่าทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งปัญญาสืบไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับ18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับแน่นอนทุกเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับก็มาติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องจริงๆนะครับที่เรียกว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังถามมาถึงเรื่องราวของโครงการบ้านมั่นคงริมรางหลายคนบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการนะครับอยากรู้รายละเอียดต่างๆด้วยนะครับทางด้านกระทรวงพม.แล้วก็ทางพอช.เดี๋ยววันนี้ครับจะเชื้อเชิญท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการพอช.ครับซึ่งท่านก็ต้องบอกว่าจะมาให้ข้อมูลต่างๆรายละเอียดด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องของแผนในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆที่สำคัญครับเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านริมรางรถไฟทางภาคใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาเพิ่มเติมนะครับทักทายกันในเพจด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณศรีดาด้วยวันนี้ส่งมาทั้งเรื่องของหัวใจส้มนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักด้วยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยทุกวันนะครับจับประเด็นเป็นข่าวก็จะนำเรื่องนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบทิ้งกากพิษนะครับเรื่องของนายทุนผู้มีอิทธิพลการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการที่เรียกว่ามลพิษต่างๆมันกระทบกับสุขภาพของประชาชนล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศลุยนะครับช.ก.ค.พ.กวาดล้างขบวนการลักลอบครับทิ้งกากพิษปราบโรงงานในทุนผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็คนที่ทำลายเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กระทบสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับโดยเรื่องนี้ครับวันนี้นะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมกันเปิดเผยนะครับโดยบอกว่าท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายสำคัญครับในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งของเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกากพิษนะครับการจัดการของเสียที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยพอเราจัดการไม่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็ทิ้งเรื่องของอันตรายเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของพื้นที่ภาคตะวันออกครับซึ่งบอกว่าเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามครับในคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชื่อย่อก็คือช.ก.ค.พ.นะครับชื่อเต็มก็คือคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เลยครับไปเลยครับในกลุ่มของภาคตะวันออกตรงนี้ครับเพื่อป้องกันลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศวิทยานะครับสุขภาพอนามัยของประชาชนคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมการเดินหน้าจัดการกับโรงงานจัดการกับนายทุนจัดการกับผู้มีอิทธิพลเครือข่ายขบวนการตัวการนะครับแล้วก็ผู้ใช้และผู้สนับสนุนการกระทำความผิดทั้งหมดในกรณีสำคัญครับคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยกรณีที่มีการลักลอบทิ้งของเสียและก็จัดการของเสียโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายคณะทำงานดังกล่าวครับต้องบอกว่าประกอบไปด้วยเรียกว่ามีการจัดตั้งนะครับเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบ

0: คุมมลพิษครับโดยมีหลายภาคส่วนนะครับบูรณาการร่วมกันที่จะทำงานกันในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทั้งตรวจสอบนะครับทั้งเรื่องของขยายผลดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นครับภารกิจนะฮะสำคัญเลยในการดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือตัดวงจรการลักลอบทิ้งของเสียของอันตรายนะครับสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและคุณภาพชีวิตนะครับสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลครับโดยการตั้งชุดเฉพาะกิจครั้งนี้ต้องการให้หนึ่งเลยทำงานที่รวดเร็วเข้มข้นครับคุณผู้ฟังเข้าถึงพื้นที่หากพบว่ามีการกระทำความผิดนะครับก็จะดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับนายทุนผู้มีอิทธิพลนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดเพราะปัญหามลพิษไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพนะฮะแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนครับทั้งนี้แจ้งเบอร์ไว้หน่อยนะครับใครพบเห็นประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนได้เลยครับร้องทุกทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับโดยจ่าหน้าซองถึงนะฮะนางสาวพลอยละพัดสิงโตทองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะทำงานครับท่านเป็นประธานคณะทำงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชั้น19เลขที่92พหลโยธิน7ถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับโดยเมื่อรับเรื่องร้องเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วเพื่อหยุดยั้งการกระทำที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเห็นไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกๆวันครับจับประเด็นเป็นข่าวไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวของการดูแลสิ่งแวดล้อมมันกระทบโดยตรงนะครับต่อสุขภาพความเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่ย่ำแย่จากมลภาวะกากของเสียนะครับสิ่งที่กำจัดไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะส่งผลนะครับต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนดังนั้นทุกวันครับก็จะมีเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมอยู่ในรายการแบบนี้นะครับเพื่อสร้างการตระหนักรู้แล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยอีกเรื่องนึงครับมาที่กระทรวงพม.กันหน่อยนึงนะครับล่าสุดนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ล่าสุดครับทำงานอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่นครราชสีมาครับเพื่อติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนครับโดยท่านก็พร้อมคณะนะครับลงพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารพีอำเภอหนองบุญมากนะครับแล้วก็อีกหลายจุดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ฟังนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการนำเอาทั้งเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับให้แก่กลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่นะครับทั้งนี้ครับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวต้องนำเรียนเลยว่าช่วยได้จริงๆนะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคมนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.ได้ครับที่1300ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งนะฮะสำหรับคนพิการนะครับบัตรประจำตัวคนพิการจากการประเมินความพิการนะฮะทั้งปัจจัยสังคมพฤติการแวดล้อมนะครับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการด้วยนะครับรวมถึงเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครับของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.พร้อมคณะผู้บริหารครั้งนี้ก็มุ่งมั่นครับคุณผู้ฟังตั้งใจที่จะไปดูแลกลุ่มเป้าหมายนะครับรับฟังปัญหาโดยตรงแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงเป็นการทำงานเชิงรุกครับของกระทรวงพม.ในระดับพื้นที่จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ั่นก็คือกลุ่มเปราะบางและอย่างที่บอกครับประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมจะต้องได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจและเดี๋ยวช่วงหน้าสืบเนื่องจากกระทรวงพม.นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะพาไปต่อเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนสนใจด้วยนะครับเรื่องราวที่เดี๋ยวจะได้มีการโฟนอินกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของผอ.ช.ครับเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเพื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญหลายคนก็อยากมีบ้านที่เรียกว่าปลอดภัยบ้านที่มั่นคงด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้ารายละเอียดให้ติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
11: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
10: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
11: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
12: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับ18:18ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอย่างที่บอกกันนะครับแน่นอนหลายๆเรื่องราวนะครับวันนี้บอกกันได้ติดตามกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์โทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721กรณีที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับกำลังติดตามอยู่เรื่องราวของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจากกรณีไฟไหม้ชุม ชนมักกะสันถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทางผอช.เองก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปดูสภาพความเดือดร้อนนะครับแล้วก็รับฟังปัญหาจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูแนวทางเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของการลงพื้นที่นะครับในหลายๆพื้นที่เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการผอช.ท่านสยามนนท์คำจันทร์ครับจะมาพูดคุยในรายการ

0: การของเราครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทางบ้านครับผมสยามนนท์กำจันผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพระนามกรมชลครับ
0: ครับยินดีต้อนรับนะครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้บอลได้มีโอกาสเกริ่นเรื่องของกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับที่บริเวณชุมชนมักกะสันย้อนไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับทราบมาว่าทางพอช.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอยากให้ท่านได้เล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วก็การดูแลครั้งนี้เป็นอย่างไรด้วยครับ
1: ครับเมื่อวันที่1กันยายนเวลาประมาณตีสองนะครับ
0: ครับ
1: ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะครับอยู่ในเขตราชเทวีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับไฟไหม้บ้านจำนวน15หลังนะครับแต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบในบ้าน15หลังประมาณ25ครัวเรือนมีผู้เดือดร้อนประมาณ97รายที่ไร้ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งในชุมชนก็ได้รับความเสียหายบางส่วนจนไม่สามารถนำเด็กเล็กเข้าไปศึกษาในศูนย์ดังกล่าวได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาหลังจากเกิดเพลิงไหม้นะครับตอนเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่1กันยายนหน่อยวันเดียวกันนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีคือท่านชนินรุ่งธนเกียรตินะครับได้รับมอบหมายจากท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงประกอบไปด้วยนางสาวเฉลิมศรีรดากูลรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผมนะครับประกอบไปด้วยผู้บริหารกระทรวงซึ่งประกอบด้วยท่านวาสนาทองจันทร์ผู้ตรวจราชการท่านจตุพรรจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทางท่านอภิญญาชมพูมาอธิบดีกิจการเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้แทนการรถไฟประเทศไทยและเครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟก็ลงไปเยี่ยมพี่น้องนะครับไปให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยนะครับในดังเรื่องดังกล่าวนะครับโดยได้มีการมอบของเยี่ยมให้กำลังใจนะครับให้กับผู้แทนชุมชนทั้ง25ครัวเรือนนะครับแล้วก็ท่านยังได้ประสานการรถไฟรวมทั้งผู้ในการเขตราชเทวีนะครับท่านได้ลงไปด้วยนะครับก็ได้พูดคุยว่าเนื่องจากชุมชนดังกล่าวนะครับเป็นชุมชนที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งได้รับสัญญาเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้พี่น้อง91ครัวเรือนได้เช่าระยะยาว30ปีเพื่อสร้างที่อาศัยนะครับอยู่ในช่วงกำลังวางแผนนะครับแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเสียก่อนนะครับดังนั้นนะครับทางท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีจึงให้นโยบายรวมทั้งได้ปรึกษากับทางสำนักงานเขตและเทวีรวมทั้งการรถไฟประเทศไทยต้องเร่งการก่อสร้างเดิมเราคาดว่าเราจะใช้เวลาอีกประมาณสัก3เดือนเราจะเริ่มการก่อสร้างนะครับนี่เป็นแผนงานก่อนเกิดอัคคีภัยนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับจะเพิ่มรายการครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับเนื่องจากพี่น้องที่ผมนำเรียนเบื้องต้นไว้25ครัวเรือนเนี่ยไร้ที่อาศัยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็รับนโยบายของท่านรัฐมนตรีผ่านท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าให้เร่งออกแบบการก่อสร้างและขออนุญาตก่อสร้างทั้งจากสำนักงานเขตราชเทวีทั้งการรถไฟประเทศไทยเนี่ยให้ก่อสร้างให้เสร็จนะครับให้เริ่มการก่อสร้างภายในอย่างช้าสุดภายใน2เดือนนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่านะครับการดำเนินการซึ่งตอนนี้เขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: กำลังยื่นไปที่แบบเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: แบบเสร็จแล้วก็ยื่นไปการรถไฟประเทศไทยซึ่งการรถไฟจะใช้เวลาตรวจประมาณ1อาทิตย
0: ์
1: หลังจากนั้นก็จะส่งให้สำนักงานเขตตรวจใน1อาทิตย์นะครับแล้วเราก็ทราบมาว่านะครับทางท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางท่านมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนท่านเลยมีกำหนดการมาอย่างเราว่าภายในวันไม่ใช่ภายในวันที่27กันยายนเนี่ยเวลาประมาณ 9:09 นาทีท่านจะมาลงเป็นประธานยกเสาเอกในชุมชนที่เกิดไฟไหม
0: ้
1: เพื่อเกิดการก่อสร้างที่เร็วขึ้นนะครับเดิมเรา3เดือนกลายเป็นว่าเราต้องใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับด้วย3จริงๆท่านให้นโยบายเราเดือนครึ่งแต่เราก็เร่งเพื่อเห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเราก็จะเร่งการก่อสร้างแล้วคาดว่าอีกประมาณสักไม่น่าเกิน1ปีนะครับบ้านชุดแรกของผู้ที่ถูกอัคคีภัยไม่น้อยกว่า25ครัวเรือนจะได้เข้ามาอยู่ในอาศัยในชุมชนนี้แล้วต่อก็จะขยายผลการก่อสร้างให้ครบทั้ง91ราย
0: อืม

0: ที่ยังไม่เกิดอัคคีภัยนะครับก็รู้จะเรื่อยสร้างไปเรื่อยๆครับท่านผู้ดำเนินรายการครับ
1: ครับต้องเรียนถามกับนิดนึงครับว่าในบริเวณชุมชนมักกะสันเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยอยู่ในความดูแลของผอ.ช.อยู่แล้วหรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามทะเบียนของสำนักงานเขตและทีวีเป็นชุมชนที่เป็นทางการของกรุงเทพมหานครเลยนะครับแต่เราเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟของประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องเป็นหนึ่งใน300ชุมชนที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เป็นเป้าหมายที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางและการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟของประเทศไทยนะครับเราก็เลยเช่าที่ดินนะครับมาให้ชุมชนเพื่อที่จะปลูกสร้างโครงการบ้านมั่นคงริมรางแต่ก็มาเกิดอุทกภัยก่อน
1: เกิดไฟไหม้ซะก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับส่วนที่สองที่เราจะสนับสนุนในโครงการนี้เขาเรียกว่าเงินอุดหนุนการก่อสร้างที่อาศัยนะครับรวมทั้งเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมๆแล้วประมาณสัก 100,000 บาทต่อครอบครัวนะครับเพื่อเป็นงบในการก่อสร้างที่อาศัยนะครับแต่พี่น้องก็โชคร้ายมาประสบอัคคีภัยเสียก่อนนะครับ
1: หลังจากนี้ครับถามแนวโน้มที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในชุมชนมักกะสันก่อนในแนวทางของผอ.ช.เตรียมอะไรต่อไปในสเต็ปต่อๆไปไว้บ้างในการดูแลพี่น้องตรงนี้ครับ
0: ตอนนี้นำเรียนว่าที่นี่เนี่ยมีมาตรการที่เราจะร่วมกับตำนานเขตราชเทวีมีอยู่2มาตรการครับระยะสั้นเราจะช่วยเหลือเรื่องค่าที่พักพี่น้องให้กับ25ครัวเรือนเพื่อไปหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือในการเช่าที่อาศัยนะครับรายละประมาณขออภัยครับครอบครัวละประมาณ 3,000 บาทเป็นระยะเวลาประมาณ9เดือนเพื่อรอการก่อสร้างอันนี้เป็นมาตรการระยะสั้นรวมทั้งประสานหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมเข้าไปช่วยเหลือเช่นทางท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและสถาบันครอบครัวท่านก็เป็นห่วงเด็กนะครับท่านก็พยายามประสานหาศูนย์เด็กเล็กข้างเคียงเพื่อที่จะย้ายพี่น้องว่าจะย้ายเด็กเล็กเนี่ยไปเรียนที่อื่นก่อนทั่วข่าวนะครับเดียวกันก็ประสานกรุงเทพมหานครเข้ามาซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กที่ถูกไหม้เป็นบางส่วนเพื่อจะปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่นี่อยู่ในช่วงการประเมินของกรุงเทพมหานครครับน
1: ี่
0: เป็นแผนงานระยะสั้นส่วนแผนงานระยะยาวเราคงต้องปล่อยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่เร่งด่วนที่สุดคือพี่น้องที่ถูกไฟไหม้ใน25ครัวเรือนนี้เราก็จะปรับพื้นที่นะครับแล้วก็เร่งการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงริมรางรวมทั้งกลุ่มที่2ที่ไม่เจออัคคีภัยนะครับในส่วนที่เหลืออีกประมาณเกือบ70ครัวเรือนเนี่ยเราก็จะวางแผนทยอยการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีของ91ครัวเรือนครับ
1: ครับผมถามถึงสิ่งที่เป็นท็อปิกสำคัญหรือว่าเรื่องของวันนี้ที่เราจะคุยกันนิดนึงครับเรื่องของผอ.ช.เดินหน้าในส่วนของบ้านมั่นคงริมรางเพื่อที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสักนิดนึงโครงการนี้ครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยเพื่ออะไรอย่างไรครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
0: สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง
1: ครับ
0: หรือเรียกสั้นๆว่าบ้านมั่นคงริมรางเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากรัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศนะครับเช่นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือการพัฒนาย่านสถานีเพื่อสร้างรายได้ให้กับการรถไฟของประเทศไทยซึ่งเราก็ทราบรถไฟความเร็วสูงเส้นด่วนที่กำลังทำนะครับเป็นเส้นกรุงเทพโคราชหนองคายนะครับที่จะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างรวมทั้งเส้นเชื่อม3สนามบินระหว่างสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภาวนะอันนี้เขาเรียกว่าแล้วก็ยังมีเส้นอื่นๆที่กำลังทยอยก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟของประเทศไทยประมาณ300ชุมชนใน35จังหวัดประมาณ 27,084 ครัวเรือน
1: ค
0: ณะรัฐมนตรีเลยอนุมัติโครงการนะครับไหนๆก็จะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้กับประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่รถไฟทางรัฐบาลก็มีแผนรองรับพี่น้องได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือนะครับเยียวยาพี่น้องได้รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นนโยบายต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความสำคัญว่าการพัฒนาระบบรางกับพัฒนาคนที่รับผลกระทบเนี่ยเป็นโครงการที่คู่กันทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือตามสมควรนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็เริ่มตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา3ปีแล้วครับเราอนุมัติโครงการไปแล้วประมาณ 5,000 ครัว ัวเรือนในประมาณ20กว่าชุมชน

0: ่วนที่กำลังก่อสร้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชุมชนนิคมมักกะสันที่เกิดอัคคีภัยครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับผมเอาละก็นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรียกว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนแต่นี้มาที่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าเพิ่งผ่านพ้นไปครับในการประชุมครั้งนี้ครับบรรทราบมาว่ามีมติในการเดินหน้าพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านริมรางรถไฟภาคใต้ด้วยอยากให้ท่านเล่าเรื่องราวรายละเอียดให้ฟังสักนิดนึงครับ
0: ครับผมสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบนอกสถานที่ครั้งที่1ปี2569ที่กำหนดไว้พื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งโดยปกตินะคณะรัฐมนตรีก็จะไปก่อนก็จะลงไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดรอบๆจังหวัดสงขลานะครับซึ่งในการไปครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องที่จังหวัดสตูลนะครับและวันที่31ท่านก็มีโอกาสมาพบกับพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟนะครับเป็นหนึ่งใน300ชุมชนเช่นกันชื่อว่าชุมชนพระตงนะครับซึ่งชุมชนพระตงเนี่ยตั้งอยู่ที่ในเขตเทศบาลตำบลพระตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีพี่น้องประชาชนอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณ200ครัวเรือน
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ในแนวที่ครม.อนุมัติเฟสใหม่เลยที่จะสร้างรถไฟทางคู่นะครับซึ่งพี่น้องก็ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับโดยได้ขอรับการสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงโดยรูปแบบนะครับชุมชนนี้ไม่ได้อยู่ในที่รถไฟนะครับเพราะว่าการรถไฟประเทศไทยไม่มีที่รองรับในชุมชนดังกล่าวจำเป็นต้องย้ายออกเพื่อเป็นเพราะไปทบจากรถไฟทางคู่ก็เลยไปดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่นะครับเพื่อสร้างที่อาศัยมั่นคงห่างจากที่เดิมประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับอยู่ในตำบลพระตงนั่นแหละครับโดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการในระยะที่1จำนวน136ครัวเรือนทางท่านรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมชุมชนดังกล่าวแล้วก็ไปมอบบ้านชุดแรกนะครับที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นนะครับไปแล้วนะครับประมาณ30กว่าหลังนะครับซึ่งท่านก็ไปมอบแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับซึ่งหลังจากการตรวจเยี่ยมเสร็จท่านรัฐมนตรีท่านก็เห็นความเดือดร้อนเลยเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาของสถาบันพัฒนาองค์กรชนท่านก็เลยให้นโยบายแล้วก็นำไปสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วยนะครับมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นการขยายผลโครงการบ้านมั่นคงภาคใต้และพื้นที่ชายแดนอื่นๆในประเทศไทยนะครับมันก็จะนำไปสู่เรื่องการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายแดนนะครับโดยเฉพาะริมชายแดนกับประเทศมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องที่อาศัยเช่นกันอันนี้ก็จะเกิดโครงการบ้านมั่นคงชายแดนจากเนื่องจากการตรวจราชการและข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ประกอบกับสภาพัฒน์ได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในกลุ่มเปราะบางนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและก็เห็นชอบตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอนะครับที่จะขยายโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นของการรถไฟประเทศไทยของกรมทารักษ์หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยให้ทำแผนการแก้ปัญหาที่อาศัยโดยเร็วจะเห็นได้ว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่อาศัยค่อนข้างมากที่จะต่อยอดจากโครงการบ้านมั่นคงและโครงการบ้านริมรางต่อไปครับ
1: ครับผมถามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านลงไปรับทราบรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเสียงสะท้อนกลับมาว่าอย่างไรบ้างครับในการที่ช่วยเหลือครั้งนี้ครับ
0: พี่น้องก็ดีใจครับโดยเฉพาะพี่น้องในโครงการบ้านมั่นคงที่ท่านรัฐมนตรีเอาใจใส่ลงมาเยี่ยมพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องกับพี่น้องวันนั้นก็มีพี่น้องจากริมรางทั้งจังหวัดสงขลาก็ไปต้อนรับท่านสีด้วยก็รู้สึกว่าขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังนำไปสู่การขยายผลบ้านมั่นคงริมชายแดนรวมทั้งบ้านมั่นคงอื่นๆไม่เฉพาะในพื้นที่ริมรางเท่านั้นพี่น้องก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับเพราะว่าในชีวิตนี้เขาไม่เรียกว่าเขาจะเป็นผู้ลุกล้ำหรือบุกรุกที่ดินการรถไฟประเทศไทยตลอดไปแต่คราวนี้ก็มีทางออกเขามีที่อาศัยที่มั่นคงแล้วทางท่านรัฐมนตรีก็ยังขยายผลต่อเนื่องทำให้พี่น้องรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างสูงครับ
1: ครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงพระตงโมเดลด้วยในจังหวัดสงขลาด้วยจุดเด่นสำคัญสักนิดนึงครับที่เป็นก็เรียกว่าเป็นโมเดลต้นแบบใช่ไหมฮะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกับพระตงโมเดลเนี่ยมีจุดเด่นไฮไลท์สำคัญยังไงบ้างครับ
0: สำหรับชุมชนประตงนะครับไฮไลท์ของเขาคือชุมชนเขามีความเข้มแข็งถึงแม้ว่าแนวนโยบายในการหรือรูปแบบในการพัฒนาที่อาศัยชุมชนริมทางรถไฟจะมีอยู่ 2-3 รูปแบบรูปแบบที่1คือชุมชนที่อยู่ในที่ดินการรถไฟเดิมอยู่แล้วหากการรถไฟไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่กระทบกับโครงการการรถไฟประเทศไทยก็จะจัดให้เช่าที่เดิมอันนี้พี่น้องก็จะไม่รับผลกระทบเพราะว่าอาชีพรายได้เขายังอยู่ในเมืองเขายังอยู่ในที่ดินเดิมแค่ต้องปรับปรุงหรือย้ายสร้างหรือสร้างที่ดินใหม่สร้างบนที่ดินเดิมนะอันที่สองหากการรถไฟประเทศไทยไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เดิมแต่ต้องย้ายไปที่ดินรถไฟแปลงใหม่ไม่เกินรัศมี5กิโลเมตรอันนี้เขาก็จะย้ายไปสร้างชุมชนใหม่แต่ชุมชนก็ตรงเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองกรณีคือที่เดิมก็อยู่ไม่ได้ที่ดินแปลงใหม่ก็ไม่มีพื้นที่รองรับนะครับพี่น้องประชาชนเลยตัดสินใจเลือกรูปแบบที่3คือย้ายและไปหาซื้อที่เอกชนในการสร้างอันนี้ความโดดเด่นของเขาคือเขาพยายามหารูปแบบที่เหมาะสมกับเขาและพยายามที่จะเขาเรียกดิ้นรนหาทางออกไม่ติดกับดักนะครับถึงแม้ว่าเหตุผลหรือทางเลือกที่1ที่2เขาไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้สุดท้ายก็มาเลือกทางเลือกที่มันเหมาะสมอันที่1นะครับที่จุดเด่นของเขาเขามีการก่อสร้างที่มีความคืบหน้าเป็นค่อนข้างมากนะครับในจำนวน136ครัวเรือนเนี่ยสร้างไปเสร็จจำนวนมากนะครับอันที่สองจุดเด่นของเขาเนี่ยเวลาเขาออกแบบชุมชนใหม่เขาไม่ได้ใช้พื้นที่เพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวเขาทำเรื่องโคกหนองนาโคกหนองนาโมเดลเพื่อสร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเช่นระบบโซล่าเซลล์มาสูบน้ำเพื่อมาช่วยต้นโคกหนองนาใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยชาวบ้านอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่โมเดลที่สำคัญนะครับอันนี้คือเรื่องจุดเด่นของทั้งสองอย่างของพัตตงโมเดลครับ
1: ครับเรียกว่าเป็นชุมชนต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านนิกรสมกลางได้มีการมอบกุญแจบ้านมั่นคงให้แก่ชุมชนประธานคิริวัตรด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: จริงๆชุมชนประธานคิริวัตรก็คือนี่แหละชื่อที่เป็นทางการเขาคร
1: ับตรง
0: นี่เป็นการครับใช้พระตรงนี่เป็นชื่อเครือข่ายเขาแต่พอเราเขามาตั้งสากลเขาเรียกประทมชนประธานคิริเวทครับผม
1: ก็มีการมอบกุญแจบ้านให้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับกิจกรรมวันนั้นท่านลงไปมอบกุญแจบ้านมอบงบประมาณนะครับในการดำเนินการมอบของช่วยเหลือคนพิการนะครับจากกิจการหรือภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมในขณะนี้ท่านยังได้ภาษีบ้านให้กับบ้านหลังแรกเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับรวมทั้งท่านได้ปลูกต้นไม้รวมทั้งได้ไปปลูกแปลงผักในพื้นที่โนกโคกหนองนาโมเดลท่านทำกิจกรรมเยอะนะครับท่านได้พบปะพี่น้องประชาชนเกือบ500คนในพื้นที่ครับผม
1: ครับเอาละครับช่วงสุดท้ายครับอยากจะฝากช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนี่แหละครับโครงการสำคัญเลยที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างดีเลยบ้านมั่นคงริมรางเพื่อที่อยู่อาศัยที่มั่นคงอยากจะส่งท้ายอย่างไรบ้างเชิญได้เลยครับท่านสยามครับ
0: อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับท่านที่อยู่ในที่ดินการรถไฟประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราต้องพึงรู้เสมอว่าเราอยู่ในที่ดินคนอื่นซึ่งเขามีไว้เพื่อการเดินรถไว้เพื่อการคมนาคมซึ่งอาจจะผลกระทบในระยะยาวพี่น้องช่วยตรวจสอบตัวเองนะครับว่าตัวเองยังอยู่ในเงื่อนไขของการรถไฟประเทศไทยที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้รับผลกระทบจากการทำรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่หรือเปล่าหากท่านได้รับผลกระทบมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นให้ติดต่อมาที่เรานะครับสำนักงานพัฒนาที่อาศัยชุมชนริมรางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงรุ่นยินดีที่จะเป็นเครื่องมือนะครับทำให้พี่น้องเกิดความมั่นคงด้านที่อาศัยทั้งในด้านที่ดินทั้งในด้านบ้านทั้งในด้านคุณภาพชีวิตพี่น้องครับต้องมองยาวๆหลายคนอาจจะมองว่าฉันเคยอยู่ไม่เคยได้มีเสียค่าเช่าแต่การเสียค่าบางอย่างมันทำให้เกิดสิทธิ์บางอย่างถ้าไม่เกิดความมั่นคงพี่น้องมาช่วยกันทำเถอะเพราะว่าความมั่นคงอนาคตเพื่อสร้างเพื่อลูกหลานเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้างต่อไปหากพี่น้องสนใจหรืออยากติดต่อมานะครับสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็ติดต่อมาที่สำนักงานพัฒนาที่อาศัยชุมชนริมรางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ023788300หรือติดต่อไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรถที่อยู่ในสารกลางของทุกจังหวัดรวมทั้งโทรมาเบอร์กลางของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับ1300 ก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะ

0: แนะนำยินดีเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงที่อาศัยของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปครับ
1: ครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับคุณสยามนนท์คำจันทร์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการผอช.ที่วันนี้ครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความกระจ่างในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้นะครับที่ชุมชนมักกะสันรวมถึงการเดินหน้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ด้วยนำเรียนโดยท่านสยามนนท์คำจันทร์วันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมขอบคุณครับ
1: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับทุกๆวันแบบนี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับของพี่น้องประชาชนอย่างที่นำเรียนครับเรื่องราวของที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับบ้านที่เรียกว่าอบอุ่นบ้านที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่หลับที่นอนเราได้กลับไปพักผ่อนนะพูดง่ายๆนะครับเราก็รู้สึกสบายใจนะครับแล้วเราก็จะมีแรงในการทำงานต่อไปด้วยนี่คือบ้านมั่นคงริมรางครับเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับโดยเรียกว่าเดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นทุกๆวันครับก็จะมีทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเดินหน้าคุณภาพชีวิตการศึกษานะครับความเป็นอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันเรื่องราวของภัยพิบัติหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลเมื่อต้นชั่วโมงก็บอกไปแล้วเดี๋ยว9ถึง13นะครับกันยายนนี้ก็จะมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้แล้วก็กทม.ของเราด้วยล่าสุดครับยังคงต้องเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลตั้งเป้าคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จครับภายในเดือนกันยายนนี้คาดการครับว่าจะต้องทันใช้ตุลาคมนี้นะครับโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้ภาครัฐครับดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับ30ล้านครัวเรือนนะครับต้องบอกว่าทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่การเตรียมรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าประชาชนครับจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับขณะที่ภาครัฐก็สามารถที่จะบริหารและก็จัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วยโดยหลักเกณฑ์ครับการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันคุณผู้ฟังแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและที่สำคัญอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่อนะภายในเรื่องของการคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินปันผลนะจะจ่ายเงินเรื่องของผลประโยชน์ให้เนี่ยรายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่นะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ครับภาครัฐเนี่ยจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันนะครับโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีเนี่ยประมาณ 15,500 ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินจ่ายเยียวยานะครับที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมครับเรื่องของการรักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิมแล้วก็จำกัดความเสี่ยงภาครัฐก็จ่ายเงินลดน้อยลงแต่เป็นการคุ้มครองนะครับครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนะครับเรื่องของกำกับแล้วก็ส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ก็จะเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นนะครับเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วก็กฎ

ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเพื่อป้องกันครับไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการการช่วยเหลือการเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าครับว่าจะให้แล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยภายในกันยายนนี้นะครับกันยายน2569เพื่อประโยชน์นะครับของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยทั้งวาตภัยทั้งแผ่นดินไหวก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้นี้เรื่องของภัยพิบัติเรื่องของการเรียนเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการครับล่าสุดมีข่าวดีเด็กไทยของเรานี่สุดยอดจริงๆผลการประเมินเด็กไทยล่าสุดตอนนี้เลยบอกเลยว่าคะแนนดีขึ้นขยับขึ้น5อันดับครับทั้งวิทย์ทั้งคณิตแล้วก็เรื่องของการอ่านคุณผู้ฟังล่าสุดครับต้องบอกว่าทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องของผลนะฮะการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประเมินที่สัญญาณออกมายอดเยี่ยมมากๆนะครับน่ายินดีกับการศึกษาไทยของเราหลังคะแนนเฉลี่ยนะครับของนักเรียนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเลยนะครับทั้งวิทยาศาสตร์นะครับคะแนนเพิ่มขึ้น432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์ครับ407คะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ย13คะแนนแล้วก็คะแนนการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลอะไรส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับขึ้นนะครับจากอันดับ58ในปี2022ขึ้นมาเป็น53ในปี2025นะครับโดยประเทศไทยก็ยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจครับที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย3ด้านเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสะท้อนเรื่องของพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับเรื่องของผลประเมินนะฮะสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปนะครับก็เพิ่มขึ้นวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 12% คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 9% นะครับแล้วก็การอ่านเพิ่มขึ้น 6% สะท้อนการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมครับแต่นักเรียนจำนวนมากเนี่ยก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้เอาไปใช้จริงแล้วเกิดประโยชน์จริงได้เรื่องนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมยกระดับกรอบการเรียนรู้ด้าน AI นะครับ AI framework นะฮะทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนโดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ครับมีการวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ระดับประถมศึกษาเพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการบูรณาการทักษะเรื่องของการเรียนรู้วิชาต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เด็กไทยของเรามีองค์ความรู้เรื่องของ AI รู้เท่าทันสื่อและ AI ได้ต่อเนื่องกันนั่นเองในอนาคตนะครับแน่นอนในทุกเรื่องราวครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับข้อความกันหน่อยนึงนะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาชื่อมิ้นชื่อมิ้นสวัสดีครับตอนนี้ฝนหนีไปแล้วครับคุณวันดีประดิษฐ์นะครับบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับใครที่บอกว่าฟังรายการอยู่ทุกท่านเลยนะครับบอกที่อยุธยาก็มีคุณบอลมีขยะที่เป็นขยะพิษด้วยมีน้ำเน่าเสียด้วยนะครับแจ้งพิกัดมากำลังเดือดร้อนเลยอ่ะได้ดีมากๆเลยอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งพิกัดมาคุณทองพูนดีนอกด้วยนะครับส่งเข้ามาทักทายกันในวันนี้ด้วยขอบคุณข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลเดือนหน้าขยายโอกาสไทยในตลาดจีนนะครับโดยใช้สื่อดิจิทัลหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวหนุนเรื่องของวัฒนธรรมสินค้าไทยล่าสุดครับทีมโฆษกรัฐบาลหารือเว่ยป๋อนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนโดยเรื่องนี้ครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเว่ยป๋อนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็มาเยือนประเทศไทยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเพื่อเป็นการหารือเรื่องของศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลและก็แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนสนับสนุน

เรื่องของการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยโดยมุ่งนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวผลักดันวัฒนธรรมครับแล้วก็เรื่องราวของอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลรวมถึงการเพิ่มช่องทางเรื่องของสินค้าเรื่องของบริการผู้ประกอบการไทยครับให้เข้าถึงตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าสินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้บางคนบอกว่ามีผลไม้อบแห้งใช่ไหมมีทุเรียนทอดกรอบอย่างเงี้ยหรือว่ามีของต่างๆที่เป็นที่น่าส

สนุนผลประโยชน์ของประเทศไทย3ด้านด้วยกันนะครับการท่องเที่ยววัฒนธรรมและก็เรื่องการค้าโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนจีนโดยตรงตรงนี้สำคัญครับเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยด้วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนนะครับพอเห็นคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจของไทยส่งตรงไปปุ๊บอ้าวเขาก็เดินทางมาเที่ยวก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวเปลี่ยนการรับรู้กับประเทศไทยไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับด้านการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับความเชื่อมั่นในตลาดจีนควบคู่กับการเสนอแหล่งท่องเที่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะครับรวมถึงตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวผ่านเนื้อหาดิจิทัลนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้วยนะครับเพื่อช่วยขยายการรับรู้นะครับแล้วก็กระจายจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีศักยภาพซึ่งถือว่าเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนี่เป็นการท่องเที่ยวมาดูด้านวัฒนธรรมกันอันนี้ก็สำคัญมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมครับแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมาต่อยอดนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคจีนยุคใหม่มีอะไรบ้างที่น่าสนใจหนึ่งเลยหัตถศิลป์แฟชั่นนะครับศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็สร้างการรับรู้นะครับวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงสื่อสารออนไลน์ครับให้เข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมไปแล้วนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วเศรษฐกิจการค้าอันนี้โอ้โหถ้าเกิดว่าสามารถนำไปสู่ตลาดจีนได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆแล้วก็เติบโตได้จริงการหารือครั้งนี้ครับให้ความสำคัญเรื่องของการเพิ่มโอกาสสินค้าไทยเพิ่มโอกาสแบรนด์ไทยเข้าถึงผู้บริโภคจีนนะครับโดยการใช้สื่อสารดิจิทัลสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นก่อนที่จะเชื่อมโยงครับไปสู่เรื่องของช่องทางการค้าแล้วก็สินค้าออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็สินค้าไทยที่มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยเห็นไหมฮะสามด้านเลยนะครับด้านแรกคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับสร้างรายได้ให้เข้าไปสู่ชุมชนนี่นะครับวัฒนธรรมก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงผ่านเรื่องของออนไลน์และอีกเรื่องนึงผู้ประกอบการนี่ทำสินค้าดีๆสินค้าที่มีจุดแข็งเรื่องอาหารการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ก็สามารถที่จะผลักดันไปสู่ตลาดจีนได้นอกจากนี้ครับยังมีการต่อยอดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่นำเสนอศักยภาพของไทยเชื่อมโยงนะครับภาคการท่องเที่ยววัฒนธรรมให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคจีนได้อย่างต่อเนื่องด้วยรัฐบาลมองครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในยุคดิจิทัลเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดนะครับแล้วก็เติบโตเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประเทศจีนได้โดยตรงโดยการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับเปิดตลาดสินค้าให้กับประเทศไทยนะครับล่าสุดรัฐบาลก็รุกตลาดจีนจับมือไหวป๋อนะครับในการใช้สื่อดิจิทัลดันเรื่องท่องเที่ยวนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องการค้าให้เติบโตในระดับสากลด้วยนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างโอกาสสร้างรายได้นะครับและที่สำคัญสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนข้อมูลจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าไม่พูดถึงไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยไม่ได้เลย1ล้านสิทธิ์คุณผู้ฟังเตรียมตัวในจังหวะที่มีการขับเคลื่อนเรื่องการส่งออกการบริโภคในประเทศล่าสุดรัฐบาลนะครับก็เตรียมเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ครับซึ่งต้องบอกว่าเติบโตอย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้ไปท่องเที่ยวในทุกๆมุมของประเทศไทยเที่ยวไทยพลัสล่าสุดเคาะวงเงินนะครับไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านส่งมอบสิทธิ์ครับ1ล้านสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับโดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการนะครับลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมนี้คุณผู้ฟังดีๆเลยขณะที่ประชาชนก็จะทยอยลงทะเบียนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหลังวันที่25ตุลาคม2569แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤศ
ศจิกายนเป็นต้นไปนะครับโดยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าแน่นอนการใช้จ่ายนะครับทั้งเมืองหลักเมืองรองหลายๆคนก็บอกว่าสนใจมากๆเลยดังนั้นเนี่ยไทยเที่ยวไทยพลัสครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้าครับที่จะยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับให้กับพี่น้องโดยเฉพาะ

0: ยิ่งเรื่องของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็บอกเลยว่าถ้ามีไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะประมาณนะ 58,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเกิดจากการกระตุ้นการเดินทางนะหลายคนบอกว่าพอมีไทยเที่ยวไทยพลัสปุ๊บอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปท่องเที่ยวระบุเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยหมุนเวียนได้อย่างจริงๆแล้วก็เรื่องของโรงแรมเรื่องของร้านอาหารเรื่องของผู้ประกอบการชุมชนก็จะเติบโตไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่รออยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเรื่องของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็จะมาที่นี่แหละก่อนใครเลยนะครับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็รัฐบาลก็เดินหน้าในการสนับสนุนด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทุกเรื่องราวครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับน้องแชมป์ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับรายละเอียดเรื่องของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสแน่นอนนะครับไม่พลาดถ้าคุณติดตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับรับรองเลยว่าจะมีแต่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะนำข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการปิดท้ายกันหน่อยนะครับเข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าล่าสุดครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังณบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะฮะรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาเพื่อเร่งติดตามสถานการณ์น้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเร่งหาสาเหตุที่ชัดเจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำด้วยนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็นี่คือเรื่องราวที่เกาะติดกันในทุกเรื่องนะครับบอกแล้วว่าติดตามที่นี่ไว้นะครับจะไม่พลาดทุกเหตุการณ์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับ 17:00 น.กลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
9: ใหม่เกมด้วยนะ
10: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
11: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอกของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ 85.5 ล้านบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสำเร็จด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป ิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนและรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ Local Content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอท.กล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาคลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหา นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5ถึง14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Aloneที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่ง ส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
2: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดือนประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
12: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
11: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยศนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกิเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง ื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
18: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันนี้มาพบกันนะครับวันที่9เดือน9เลขดีนะเดือนดีนะครับวันดีจริงๆก็มีวันดีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงนะครับวันนี้แวดวงกีฬาอยู่กับครบนะทีมงานนะสายชนนิสังชนชัยคำรอดณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะก็วันนี้คงอยู่กันยาวๆนะฮะดึกๆนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลนี่นะทั่วยุโรปทั่วใบใหญ่เขาจะดูฟอร์มนักเตะกันเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะนอกจากจะเตะกันในยุโรปแล้วนะครับเราจะได้เห็นอนาคตว่าใครจะได้บอลลงดอนะฮะทางด้านของผู้จัดการทีมประกาศมาแล้ว30นักเตะก็ประกาศมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจมีนักเตะของค่ายลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่าไม่ได้สังเกตดูแต่ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยโอ้โหแชมป์ยุโรปนี่มาครบเลย10กว่าคนโอ้คงได้สักคนอ่ะนะนะครับเมสซี่ก็มีนะเมสซี่ก็มีชื่ออยู่แล้วจะได้รางวัลอีกหรือไม่นะครับรอติดตามกันนะครับเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็เจอกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็ยินดีดีใจกับวอลเลย์บอลชายไทยด้วยนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสมราคาอีกละนะครับเป็นฝ่ายนะฮะที่ตบเอาชนะหนุ่มนะจากชนิดไทเปไปนะครับค่อนข้างสูสีนะ3-2เซตนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับอันดับเรนกิ้งของโลกใน50ของโลกนะครับเจอกับชายนิดไทเปซึ่งเขาต่ำกว่าเราเขา53แต่ก็สูสีกันนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะโดยผลงานชนะรวด2นัดนะครับผู้ชนะเกมนี้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับของเราอาจารย์ปาร์คนะครับซึ่งเป็นโค้ชปาหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ปาร์คหรือโค้ชปาร์คของน้องๆนะโค้ชปาร์คกิวอนนะชาวเกาหลีใต้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยก็ส่งผู้เล่นชุดแรกก็เป็นบุญยฤทธิ์วงทอนนะกัปตันทีมมีธนัทบำรุงพักดีนะทูประดิษฐ์พระพุทธนะอนุชิตพักดีแก้วนะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำนะส่วนตัวรับอิสระก็เป็นนครินทร์อินทนูนะแล้วก็สลับกับทางด้านของภคพลกว้างนอกนะครับชื่อไทเปเขามีตัวเก่งนะเป็นกัปตันทีมด้วยก็คืออยู่เสิงฉวางนะครับกัปตันทีมเล่นกัน5เซตยาวๆเลยวันนี้นะผมดูการถ่ายทอดสดทางYouTube นะครับนะแล้วก็ในช่องของโมโน29ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะก็ดูไปนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเราชนะไปก่อน25-23นะแล้วก็แพ้22-25แพ้23-25โอ้โหนะตามหลัง1-2เซตและ2เซตที่เหลือต้องชนะไงถึงจะเป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์กลุ่มชนะ25-22อีกแล้วนะครับและมาตัดสินกันเซตที่5นะแต้ม15แต้มนะทีมไทยตบแม่นกว่าคมกว่าชนะไป15-10ครับได้อีก2คะแนนนะรวมชนะ3นัดเป็น7คะแนนนะครับแชมป์กลุ่ม C รอบต่อไปนะรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะไปเจอกับหนุ่มออสเตรเลียนะครับเป็นทีมอันดับที่42ของโลกอันดับที่2กลุ่ม A นะครับซึ่งรอบ2นั้นเนี่ยนะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกัน10-11 กันยายน2569คราวนี้เชียร์กันละครับนะเชียร์กันละครับโอ้แล้วคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะความคลั่งไคล้ของแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไม่น้อยหน้าวอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชปาร์คกีวอนนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ลูกทีมจากที่ชนิดไทเปนะชนะชนิดไทเปไป3-2เซตครบ8ทีมสุดท้ายด้วยการผลงานดีที่สุดเป็นอันดับที่3ในฐานะแชมป์กลุ่ม C นะครับนะแล้วก็ออสเตรเลียอันดับที่6อันดับที่2สาย A เขาดูคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็รอผลงานอยู่อันดับที่3นะซึ่งทั้งแฟนคลับเนี่ยขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันนะคือนะข้างใครไม่แพ้สาวนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มีดราม่ากันอีกแล้วนะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะดราม่าของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็จะมีอินฟูหรือผู้สื่อข่าวท่านนึงล่ะนะไปโพสต์เชิงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในช่วงของเวลาวอลเลย์บอลสาวไทยตกต่ำอะไรประมาณนี้ก็มีเขานี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างเอาเลยคุณผู้ฟังครับพอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยกองเชียร์ที่ก็บอกว่าโอ้โหเชียร์วอลเลย์บอลมาโดยไม่ต้องออกยังไม่มีสื่อ เขาก็เชียร์อย่าเก็บวอลเลย์บอลไว้ให้กับตัวเองให้ดูตัวเองมีค่าก่อกระแสประมาณนั้นนะก็บินดาบ้างกันนะไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอาเล่าแค่นี้แหละนะครับบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยนะสาวไทยที่ทำผลงานเลิศอยู่เป็นเลิศอยู่ในขณะนี้นะไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเชียร์กันทั้งหมดนะครับใครจะออกหน้าออกตามากน้อยก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ทุกคนก็เชียร์รักวอลเลย์บอลนะไม่แพ้กันนะครับนะฮะเรื่องของเทนนิสนะครับจากวอลเลย์บอลแล้วนะเราจะรอแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ10-11นะรอบ2 10-11กันยายนโปรแกรมอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะนะครับไปดูเทนนิสสาวเทนนิสหนุ่มไทยนะครับบูมกฤษฎิ์สำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราดอพราพลโจนนะครับไปแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 50นะครับ Frontier Challenger 3เงินรางวัล 63,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ล้านกว่าบาทนะฮะที่เวียดนามนะครับ2หนุ่มไทยนะบูมกฤษฎิ์สำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนเนี่ยนะฮะก็ลงแข่งขันนะครับก็โดยรอบแรกบูมกฤษฎิ์นะครับมือ486ของโลกเอาชนะสิทธารถราวัฒน์นะจากอินเดียนะครับ2-1เซต6-2 6-7 ไทเบรก7-6 และ6-2 นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับยูตะชิมิสุจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือ396ของโลกมือวางอันดับที่7ของรายการนะครับแม็กซี่ครับแม็กซิมัสมือ489ของโลกเจอกับฟอรองบักส์นะครับจากฝรั่งเศสมืออันดับ303ของโลกมือ4ของรายการนะครับปรากฏว่าแม็กซี่นะเอาชนะฟอลองบักไปนะ2-1เซตเช่นเดียวกันนะครับแพ้ไปในเซตแรกเนี่ย0-6กลับมาชนะ6-3และ7-6ไทเบรก7-4นะเข้าสู่รอบ2เจอกับหนุ่มญี่ปุ่นครับฮิโรกิมิโรฮิโรกิโรมิยะนะนะครับมือ518ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับนะผลการแข่งจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานรวมเชียร์ขอไปนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็พิธีปิดโครงการการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะประจำปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็มีทั้งด้านของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและกกท.มีนางปรางสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและกีฬามวยนะครับมีตัวแทนของมีกองทุนด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะคุณธนกิจจันทุมนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานครนะคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนะที่ห้องราชพฤกษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะของทวีปเอเชียนะครับเป็นเวทีที่นักกีฬาทุกคนแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นความสามารถในนามประเทศนะครับรวมถึงนักกีฬาของไทยก็จะสร้างความมุ่งมั่นศักยภาพของนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันนอกจากไปแข่งขันแล้วไปประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอนะฮะเราช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยพร้อมย้ำว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาการสนับสนุนสมาคมกีฬาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกของภาครัฐและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีบอกว่ากกท.ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาไทยนะฮะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันการประสานงานกับสมาคมกีฬาการบริหารการจัดการงบประมาณจนถึงการดูแลด้านเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้สมาคมกีฬาเนี่ยนำทรัพยากรไปใช้เตรียมนักกีฬาได้อย่างเต็มที่นะฮะภารกิจของกท.ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนตลอดนะในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะเพื่อให้นักกีฬานะครับทุกสมาคมกีฬาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นี้นะครับจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสูงสุดและ สามารถมุ่งมั่นในทำหน้าที่ในสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพนะครับพร้อมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเราจะร่วมเชียร์กันนะครับร่วมใจนะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับนะฮะในเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาไทยต้องการผู้เล่นคนที่12นะกองเชียร์ผู้เล่นคนที่7นี่นะถ้าเกิดวอลเลย์บอลแข่งกัน6คนเนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข7นี่นะถ้าฟุตบอลแข่งกัน11คนเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข12นี่นะเรารวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้นักกีฬาไทยก้าวเพื่อคว้าชัยชนะนะครับการถ่ายทอดสดนอกจาก AIS Play นะครับในรูปแบบของ OTT นะครับในแพลตฟอร์มของ AIS เนี่ยถ่ายทอดเกือบทุกทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวนะครับในฟรีทีวีนะครับช่องดิจิตอลทีวีนะครับก็ NBT ช่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น1ช่องที่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆ PP TV ไทยรัฐทีวีต่างๆนะครับร่วมกันในการหมุนเวียนถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ช่องของ T Sport 7ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนนักกีฬานะครับแต่ละประเภทชุดกีฬาของสมาคมกีฬานะฮะก็พร้อมที่จะเดินทางไปนะครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรนะครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับก็ให้อวาดนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง12คนนะครับแล้วก็ทีมมาสตาฟโค้ชนะแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งความการซ้อมของนักกีฬาทีมเรือใบทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีกำหนดการ

ซ้อม9ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็จะมีรอบแข่งขันจริงก็คือ23กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับพลเรือเอกชยุทธก็บอกว่าขอให้นักกีฬานะมุ่งเน้นนักกีฬานะไปปรับสภาพแวดล้อมของสนามแข่งขันสภาพลมสภาพคลื่นกระแสน้ำและสภาพอากาศตลอดจนเก็บข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อนำวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามีนักกีฬาของเราอดีตก็จะมีทางด้านของน้องตั้มนะนาวีธรรมสุนทรคนนี้จะของเหรียญเงินประเภทออฟจิมิทเอเชียนเกม2006นะจะร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่6จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยนะจับคู่กับเนครับนิชาภาไหวไวนะครับลงแข่งขันในประเภท470นะครับก็ทั้งคู่คาดหวังว่าจะได้เหรียญ นะครับแล้วก็สมาคมแข่งขันเรือใบนะสมาคมกีฬาเรือใบก็มั่นใจว่าจะได้สัก 3-4 เหรียญ นะครับโดยเฉพาะประเภทอาร์กาโฟหญิงนะครับน่าจะได้เหรียญทองเพราะนักกีฬาของเราอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับจากนั้นทีมแบดมินตันนะครับของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะพลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมนะของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่ามั่นใจแล้วครับว่าแบดมินตันคราวนี้ 1-2 เหรียญได้แน่นอนนะครับทั้งบุคคลและทีมแล้วก็ข่าวดีนะครับเดชาพลภัวรานุเคราะห์น้องบาสนะครับอาการบาดเจ็บหัวเข่านะที่ต้องถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในการจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานตอนนี้อาการบาดเจ็บหายกลับมาแล้วนะแล้วก็ได้จับคู่ลงกับเฟรมอย่างแน่นอนและมั่นใจและจะได้เหรียญ นะครับส่วนเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็มีความฟิตกลับมานะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันแบดมินตันรายการนี้เนี่ยนักกีฬาของเราก็คาดหวังนะฮะ1-2 เหรียญ นะครับโดยเฉพาะโค้ชส้มนาวาอากาศโทหญิงสรารีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดนี้นะก็บอกว่าวิวกุลุทธ์วิทยาศาสตร์แล้วก็เมรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะนำทัพนักแบดมินตันของเราเข้าแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้วิวนะถ้าแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่มีโอกาสคว้าเหรียญ นะส่วนเมรัชนกอินทนนท์จะผนึกกำลังกับมิวพรประวีช่อชูวงนะนะครับซึ่งเพิ่งได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026นะครับซึ่งทั้งเมย์และมิวไม่มีอาการบาดเจ็บนะอยู่ที่ช่วงของการเรียกความมั่นใจนะก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็ข่าวดีอย่างที่ผมบอกนะครับบาสเดชพลภัวรานุเคราะห์นะครับกับอาการบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงแข่งขันก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคมในแบดชิงแชมป์โลกหายทันครับนะตอนนี้กำลังสร้างความมั่นใจนะครับในการจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับหญิงคู่ไม่ว่าจะเป็นมูนากับอันนาครับเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับน้องแพทกับน้องกัจจังฮะฮาไดทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานก็จะเป็นคู่ดาวรุ่งที่พร้อมที่จะสร้างโอกาสเข้ามาลุ้นเหรียญ นะครับรวมถึงชายคู่ที่มีพีพีรัชชัยสุพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนรอเชียร์กันนะครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่ง4ปีครั้งแล้วก็นักกีฬาจะแข่งขันในนามทีมชาติไทยนะแตกต่างจากการเล่นอาชีพนะครับซึ่งนักกีฬาเล่นอาชีพแข่งขันเพื่อตัวเองแต่นี่คือไปในนามทีมชาติไทยธงชาติไทยนะอยู่ที่หน้าอกนะฮะไทยแลนด์อยู่หลังเสื้อนะนักกีฬาก็จะเล่นนะเพื่อทีมชาติไทยนะแล้วก็นะก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดและสามารถลุ้นนะครับว่า 1-2 เหรียญของแบดมินตันมีอย่างแน่นอนนะครับรอเชียร์กันนะครับจากแบดมินตันคุณผู้ฟังครับมีกีฬาอะไรไทยไหมก่อนที่จะไปฟุตบอลนะครับยังมีทีมวิวเซิร์ฟไปแล้วนะเดินทางไปวันนี้เองนะวิวเซิร์ฟนะครับเคลื่อนไหวทีมเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวิวเซิร์ฟทีมชาติไทยนะวิวเซิร์ฟทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะก็เดินทางนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางไปเพื่อแข่งขันนะครับเรามีหลายนักของเรามีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งนะซึ่งผลงานได้ดีนะอย่างน้องวิวนะวิลเลียมแมคคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในรุ่น IQ ฟรอยนะรุ่นทั่วไปชายแล้วก็มีน้องวานนะครับวัชราวิทย์ทนอุบนะครับประเภท IQ ฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะฮะตามไปด้วยนะวันที่14นะก็คุณพัฒนาบุญยศสวัสดิ์นะเลขาธิการสมาคมกีฬาวิลเซิร์ฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะชิงกันสี่เหรียญทองนะนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวเล่นหน้าล่วงหน้าเหมือนกันนะเพื่อคล้ายๆกับเรือใบอ่ะนะวิลเซิร์ฟก็เล่นกับน้ำเล่นกับทะเลนะครับก็ไปเล่นกับลมเล่นกับคลื่นนะก็ไปเรียนรู้เรื่องของลมคลื่นนะครับที่สนามแข่งขันจริงนะครับลมที่ญี่ปุ่นคลื่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกับที่ภูเก็ตนะแรงสูงขนาดนั้นเลยนะนักกีฬาของเราเก็บตัวทั้งไปพัทยาทั้งไปภูเก็ตและบางทีก็มาหลายคนลูกครึ่งก็ไปเก็บตัวอยู่นู่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางด้านของคลื่นของญี่ปุ่นนะที่นาโกย่าเนี่ยไม่แตกต่างจากไทยเท่าไหร่นะครับนักกีฬาของเราก็ไปเดินทางไปเก็บตัวนะซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ใช้เวลาการซ้อมนี่ก็ไปคุ้นเคยกันนะครับ9ถึง4กันยายนก่อนที่จะแข่งขันนะครับนี่ทีมวินเซิร์ฟนะครับโอ้นะก็ชื่นใจนะนักกีฬาของเรา

เดินทางไปแข่งขันนะเราก็รอเชียร์นะนะครับ4ปีครั้งเดียวน่ะนะคือตั้งเป้าไว้14เหรียญทองผมก็เชื่อว่าเกิน10แน่นอนอ่ะนะมีการลุ้นถึง15ด้วยอ่ะนะครับเอ้ามาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับยู

ว่าแพทย์ก็ลงนะครับแจ้งว่าทางด้านของคอร์ดิซาร์มีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะส่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะฮะนะครับก็อายุแค่18ปีนะเพิ่งย้ายมาจากสโมสรแก๊งนะครับจากเบลเยียมนะแล้วก็ลงสนามมาแล้ว5นัดนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้หายกลับมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะครับสำหรับคอนสแตนติออสคาริซาร์นักเตะของโบรุเซียดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์ชนะนะ3ประตูต่อ2นะครับส่วนเมื่อวานนี้เอเล็กฮาลันนะครับอย่างที่บอกโอ้โหยิงกระจายหายห่วงนะครับแล้วก็จะยิงต่อไปได้อย่างเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะปอร์โต้ 2-0 เจ้าตัวหลังจากที่ตัดผมทรงใหม่เนี่ยนะฮะผมสั้นกว่าเดิมนะครับหล่อเหลาเอาการเชียวนะแต่ฝีเท้าก็โอ้โหเก่งพร้อมกับหน้าตานะครับยิงไป2ลูกนะครับโอ้โหก็ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้านะเก็บ3คะแนนนะครับในการชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะด้วยชัยชนะเหนือปอร์โต้ 2-0 นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนปอร์โต้จะกับเรียลเบติสนะครับเออร์ลิงฮาลันนะฮะยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว36ประตูนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของเรือใบสีฟ้าในรายการนี้นะครับก็36ประตูอดีตนั้นเคยมีกุนอาเกโรนะอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้แขวนสตั๊ดไปแล้วนะน้องกุนอาเกโรนะซึ่งมีปัญหาเรื่องของหัวใจใช่ไหมตอนนั้นยิงไป3ประตูใน36ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนัดหน้าก็แซงแล้วนะอาจจะเป็น37 38 39 40ประตูอ่ะนะครับนะก็คู่อื่นๆนะครับก็เรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านนะเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูนะครับ 1-0 ก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะลูกที่2ก็เฟเดวันเวเดนะครับเฟเดวันเวเดนะครับ 2-0 ส่วนอินเตอร์มิลานตีไข่แตกได้จากคาร์ลอสอากุสโตท้ายเกมในครึ่งหลังนะครับโฮเซ่มูรินโญ่นะเข้ามาถ้วยนี้เป็นสมัยที่19แล้วนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะเหนื่อยเล็กน้อยนะแต่ก็ชนะคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปเรอัลมาดริดนะจะไปเยือนโรม่าในถ้วยใบนี้นะครับส่วนอินเตอร์มิลานจะกับคลับบรุกนะครับแอสตันวิลล่าทีมที่ผมแอบเชียร์ลุ้นเชียร์อยู่นะครับนะชนะสักทีได้ยิงประตูได้ด้วยนะเอาชนะคลับบรุกจากเบลเยียม3ประตูต่อ2นะครับไปเยือนด้วยนะนะชนะนะครับจอห์นแมคกินยิงลูกแรกนะครับแต่ว่าคลับบรุกตีเสมอจากอูโก้เวทูเซนนะครับเอเมเลียบูเอนเดียนะครับยิงให้นํา 2-1 อีกนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็คสัน 3-1 นะครับนิโคลัสแจ็คสันนี่น่าจะย้ายมาจากเชลซีนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะครับนิโคลายเทโซลีนะยิงจุดโทษให้กับคลับบุกไล่มานะ 2-3 แต่ไม่พอฮะนะแค่นี้ก็พอแล้วสิงห์ผงาดบอกว่าพอแล้วอย่ายิงเยอะนะให้ฉันชนะบ้างนะฮะก็เป็นชนะนัดแรกในฟุตบอลลีกในฤดูกาลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ได้3แต้มแต่ในฟุตบอลลีกของพรีเมียร์ลีกยังไม่ชนะเลยนะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับนัดต่อไปของแอสตันวิลล่านะในถ้วยใบนี้นะครับเจอกับเฟเนบาเช่นะครับส่วนคลับบรุกบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะวันที่13ตุลาคมนะครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแหมนะเตะกันเพิ่งนัดแรกนะฮะทางด้านของอะไรนะ Opta Analyze นะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองการแข่งขัน 10,000 ครั้งนะประเมินโอกาสว่า36สโมสรนะว่าใครจะได้แชมป์คุณฟังเชื่อไหมล่ะเขาบอกว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์อ่ะ 90.9% นะฮะโอ้โหมองได้ยังไงนะตามลงมาด้วยบาเยิร์นมิวนิก 19.4% นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 12.3% นะบาร์เซโลนาอยู่ที่ 8.2% นะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์2สมัยติดนะแต่ง5นะครับโอกาสคว้าแชมป์ 7.1% นะครับเออนะลิเวอร์พูลก็นู่นละ9ถึง10ก็เป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานแอสตันวิลล่าตามลำดับนะครับโอ้นะก็ยาวๆกันไปนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งคู่ด้วยนะได้คุยกันนะครับก่อนหน้านั้นผมคุยเรื่องของบาลังดอร์นะครับนะฮะกุนซือที่มีโอกาสลุ้นรางวัลบาลังดอร์ที่มีการประกาศรายชื่อมานะคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะได้นะมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอลลุยส์เดลาฟอนเต้ทีมชาติสเปนนะครับอูนายเออร์เมอรี่อัสตันวิลล่าเวลชองคอมพานีบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ลุยส์เอนริเก้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทั้ง5คนมีผลงานที่แบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าสุด
สุดยิ่งใหญ่อ่ะมิเกลอาร์เตต้าก็คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลลุยเดลาฟอนเต้ก็แชมป์ของสเปนนะอูนายเอเมรี่ก็พาอัสเซมิล่าคว้าแชม

0: เวซองคอมพานีเนี่ยถ้วยแชมป์ในประเทศเยอรมนีก็กวาดกันหมดกันหมดนะฮะลุยเอนริเก้อย่างที่บอกนะฮะยูฟ่าแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ลีกของฝรั่งเศสใครจะได้ก็รอติดตามนะต้องมีคนหนึ่งนะครับที่ได้นะครับส่วนอีก4คนไม่ได้นะครับส่วนนักเตะเนี่ยนะของ30คนที่ประกาศรายชื่อมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมบอลลูนดอร์นะ2026นะครับปารีสแซงต์แองเขามีถึง10คนอะนะไม่ว่าจะเป็นฟารานตอร์เรสคาวิซาคาวาสเตเลียมากินยอสอุสมานเดมเบเล่วิดินญานะครับคร่าวๆนะที่เป็นตัวเต็งนะครับส่วนคนอื่นๆนะที่เหลือจากลีกสโมสรอื่นๆแฮร์รี่เคนมีชื่ออยู่นะฮะวินิซุสจูเนียร์นะครับฟาเบียนรุยนะครับวิลเลียมซาลิบานะดายูอูบาเมกาโน่นะบูโน่เฟอร์นันนะจากแมนยูนะโปรตุเกสนะครับเปาคูเรซี่มาร์คคูเรย่านะหนุ่มผมฟูนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับลุยดิอาสนี่นะลามินยามานนะครับเออร์ลิงฮาเลนก็มีชื่ออยู่นะครับรวมถึงลีโอนีลเมสซี่ซาดิโอมาเน่นะครับนะก็จะมีคนหนึ่งนะที่ได้รางวัลไปจะเป็นใครก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้มีคาราบาวครับด้วยนะฮะซันเดอร์แลนด์ชนะฮัลล์ซิตี้ 1-0 นะครับคริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสโบรว์ 3-0 บอนมัธชนะลินคอล์นซิตี้ 4-0 นะครับมินวอลแพ้นิวคาสเซิล 0-1 นะครับค่ำคืนนี้เชลซีเจอกับลีดยูไนเต็ด 2:00 นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสตุตการ์ดเจอกับไวกิ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับกาลาตาสรายในค่ำคืนนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับชุดใหญ่และวันนี้ขอประเดิม3แต้มเจอกับสโลวานบราติสซาว่านะครับนะก็รอติดตามกันนะคู่อื่นๆก็จะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเจอกับเฟเยนูสนะครับบาร์เซโลนามีฮันซี่ฟริกนะครับคุมทีมส่วนเฟเยนูสก็มีโจวานนี่ฟรานบ็อกเฮิร์สนะครับนักเตะสำคัญของบาร์ซ่าน่าจะลงครบนะครับลามินยามันนะครับเปตรีโรดี้โรมันโลเปสนะครับแอนโทนีกอร์ดอนราฟินญานะแอนโทนีกอร์ดอนเพิ่งซื้อไปจากนิวคาสเซิลมาอยู่บาร์ซ่านะครับนะก็อยู่ที่ว่าทางด้านของเฟเยนูสจะยันได้อยู่หรือเปล่านะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอกับสโลวานบราติสลาวาก็ชุดใหญ่นะครับประเดิม3แต้มในค่ำคืนนี้ส่วนลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับยิงกันเยอะด้วยนะฮะลิเวอร์พูลอันโตนิโอลิอาโอล่านะครับก็ประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะไม่มีนักเตะที่ไม่มีนักเตะที่เจ็บนะครับนะเคียซ่าเอนโดไม่มีชื่อนะครับอูโกเอเดเก้นะฮูโก้เอติเก้เนี่ยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะฮะคอนเนอร์เบรสลีย์นะฮะโจวานนี่เลโอนี่นี่เจ็บหัวเข่ายังไม่หายเลยนะครับโจโกเมสแหละจะหายกลับมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็มีนักเตะคนหนึ่งที่เล่นทันได้ก็คือโรนันอาฮาโรนะครับโรนันอาราโฮคนนี้ซื้อไม่ใช่สิยืมมานะจากบาร์ซ่านะนะครับคนอื่นๆนะไรอันอัฟเฟนแบกนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มีข่าวเหมือนกันนะสโมสรยังไม่ยื่นต่อสัญญาฉบับใหม่นะจะหมดปีหน้าแล้วเจ้าตัวออกมาไหมรักสโมสรลิเวอร์พูลมากนะครับแต่ยังรอสัญญาอยู่นะว่าจะมาเมื่อไหร่นะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะอีซักเนี่ยนะก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าสำคัญแล้วครับเพิ่งยิงมาในล่าสุด2ประตูฟอร์เรียนเวียสริโอเอ็นกูโมฮานะครับนะแล้วก็วิกตอร์มุนยอสเนี่ยฟอร์มแอสซิสต์ต้องยิงด้วยนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้ที่มีเดียโก้เชียร์เมเน่นะครับนักเตะสำคัญนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะรู้ไส้รู้พุงกับนักเตะรู้พุงอย่างดีนะเจอกันทุกครั้งก็สรุปกันทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีนาโปลีเจออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็ชุดใหญ่แล้วครับนะทางด้านของอัลเบรซีเอเซ่นะมาตินโอเดกาดบุคาโยซาก้าก็จะเป็นนักเตะสำคัญของทีมรวมถึงคาร์เดนไรด้วยนะครับจะไปเยือนนาโปลีนะก็น่าสนใจนาโปลีมีฮอยลุนนะมีทางด้านของคืนเดอบรอยด้วยนะครับเอาละผลเป็นยังไงพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเมื่อวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงาน

0: สารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิตติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิต

0: และให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
1: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
2: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
3: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
4: นางยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว

0: เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรากนครามัญคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออตโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hubโดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026 ถึง 2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วนายนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทางนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2-0เซต6-0และ6-1ด้านชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัตรเครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2-0เซต6-2และ6-2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
7: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสารทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกต.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติ อพยพอะไรก็ตาม
6: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2,569 พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19

0: 9กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิตสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็กสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
3: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
1: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้า

ที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาว

เมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ้งวิ้งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามประสาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคง

ตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใหญ่ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพให้สวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

พี่ต้นพูดเสียงเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้กระถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์ชกชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อาหุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออาหุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: ส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหว

0: หัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและคุมเข้มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงยืนยันยังไม่ต้องอพยพประชาชน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟสำหรับการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อ นำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะที่คราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่ง2บริษัทเอกชนเร่งแก้ไขรอยรั่วน้ำมันบนพระราม3พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและยานาวาด้วยการขุดค้นล่าสุดพบจุดรั่วซึมของน้ำอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมเน้นย้ำให้ทั้ง2บริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะติดตามการทำงานของทั้ง2บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
6: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

0: ข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเหตุน้ำมันรั่วใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดและการปรับปรุงสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษช่วงค่ำวันนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และการปรับปรุงสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นการปรับงบประมาณการก่อสร้างยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังขณะที่พันเอกสุชาติสะสมทรัพย์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานปปส.ที่จังหวัดขอนแก่นและสมุทรสาครว่าเป็นงบผูกพัน3ปีได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมปรับลดงบประมาณปี2570รวม 7,721,500 บาทให้สอดคล้องกับงวดงานที่คงค้างจริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเราพบกันในวันพุธกับเชนันแก้วกล่ำสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับในช่วงคืนนี้นะคะเราก็จะรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับในเรื่องแรกสำหรับในช่วงนี้ก็คือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะตอนนี้ชูศักยภาพตีผลาสมุนไพรปรับธาตุคุมน้ำหนักลดน้ำตาลในเลือดเดินหน้าสนับสนุนการใช้โดยบรรจุตำรับยาตีผลาเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้วค่ะทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดเผยค่ะว่าตำรับยาตีผลาซึ่งประกอบไปด้วยผลไม้3ชนิดได้แก่สมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมถือเป็นภูมิปัญญาที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการปรับธาตุเพื่อรักษาความสมดุลของธาตุทั้ง4ในร่างกายอีกทั้งการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังพบค่ะว่าสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้มีฤทธิ์ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งปัจจุบันค่ะตีผลาได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรพุทธศักราช2566โดยมีข้อบ่งใช้หลักในการบรรเทาอาการไอขับเสมหะดูแลระบบขับถ่ายซึ่งขนาดยาที่แนะนำก็คือครั้งละ300ถึง600มิลลิกรัมเมื่อมีอาการนะคะนอกจากนี้ในด้านของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัยทางคลินิกยังสนับสนุนมีงานวิจัยนานาชาติยืนยันประสิทธิภาพตีผลาหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยลดน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมในการทดลอง 10-90 วันโดยไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงลดน้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เมื่อรับประทานต่อเนื่อง12เดือนและป้องกันไขมันพอกตับในสารโพลีฟีนอลและเทนนินค่ะซึ่งตีผลามีข้อควรระวังในการใช้กันเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆการโหมเร่งเพื่อเพิ่มขนาดยาที่เกินมาตรฐานเพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักอาจส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายเหลวปวดท้องเกิดพื้นคันหรือมีความผิดปกติอื่นๆได้ด้านดร.เภสัชกรปรีชาหนูทิมค่ะผู้อำนวยการกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรท่านเปิดเผยต่อนะคะว่าตีผลานั้นมีมูลค่าในการใช้ในระบบสุขภาพภาครัฐราว10ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของภาคเอกชนก็มากกว่า50ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยได้มุ่งยกระดับองค์ความรู้แบบดั้งเดิมนี้สู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนใช้สมุนไพรได้อย่างปลอดภัยและมีข้อมูลรองรับในระยะยาวค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนอย.และปรึกษาแพทย์ก่อนใช้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ด้วยค่ะสำหรับนะคะในส่วนของสมุนไพรเราก็ต้องดูตำรับที่มีอย.กำกับด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยสำหรับหลายๆท่านด้วยค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้ค่ะมีทางด้านของโครงการพระดำริตามพระบรมราโชบายที่จะเชิญชวนชาวไทยร่วมกันออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชนโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามค่ะเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
เปิดโอกาสให้ชาวไทยค่ะมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสมผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยค่ะว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดค่ะทั้งนี้เชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปรวมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สวนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวซึ่งสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวแบบทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางในการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569และแจงการให้คะแนนแก่ผู้เข้าร่วมประกวดในวันที่1ตุลาคม2569สำหรับการรับสมัครพร้อมส่งผลงานนั้นจะเริ่มดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569และกำหนดการพิจารณาตัดสินผลงานภายในเดือนพฤศจิกายน2569ต่อไปค่ะพักกันสักครู่ค่ะไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ช่วงหน้ามีสาระเรื่องราวจากทางด้านของกรมอนามัยตะเกียบขึ้นราอย่าเสี่ยงใช้ซ้ำค่ะเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนเราพักกันสักครู่ค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของการบริโภคของเราหลายคนชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวรวมถึงดิฉันด้วยชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างมากชอบก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสได้ทั้งหมูได้ทั้งปลานะบางท่านก็บอกว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยอร่อยมากนะนะก็ไม่ปฏิเสธแล้วบอกว่าบางทีมีกากหมูกับกรอบอร่อยอร่อยกระเทียมเจียวหอมๆเนี่ยโอ้ชอบมากเลยนะคะแต่ว่าในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรา

ไม่ได้ที่จะรับประทานเส้นแล้วก็เครื่องที่อยู่ในชามเท่านั้นองค์ประกอบที่เราจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวแน่นอนตะเกียบแล้วก็ช้อนนี่แหละประเด็นสำคัญนั้นคืออยู่ที่ตะเกียบค่ะท่านผู้ฟังเพราะเราต้องสังเกตดูว่าร้านที่เราไปบริโภคก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตะเกียบเขาขึ้นราหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินให้กับผู้บริโภคต้องมีความสะอาดนะสดใหม่อยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารหรือองค์ประกอบนั่นก็คือช้อนช้อนส้อมหรือว่าตะเกียบก็ต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภัยตะเกียบขึ้นราอย่าเสี่ยงใช้ซ้ำเพราะตอนนี้เรามีตะเกียบไม้ที่บรรจุอยู่ในถุงอนามัยอันนั้นคือใช้แล้วทิ้งไม่สามารถใช้ซ้ำได้ถ้าเกิดว่านำมาล้างแล้วเอามาใช้ต่อมันเกิดการขึ้นรานะท่านผู้ฟังอ่ะมาดูกันหน่อยเพราะเขาบอกว่าล้างแล้วใช้ต่อได้จริงหรือตะเกียบที่ขึ้นราค่ะไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำแม้จะผ่านการล้างแล้วก็ตามเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่านะครับเปลี่ยนทุกครั้งค่ะเปลี่ยนเลยนะพอใช้เสร็จนั่นคือทิ้งนะห้ามนำกลับมาใช้ต่อเลือกอุปกรณ์สัมผัสอาหารทำความสะอาดง่ายไม่กักเก็บความชื้นทนทานต่อการใช้งานเหมาะสำหรับการที่จะต้องใช้ซ้ำจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะทำให้เรียกว่าร้านของตัวเองธุรกิจของตัวเองเนี่ยลูกค้าลดน้อยลงทำให้ถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยจะดีที่สุดนะคะคนขายต้องใส่ใจกันอย่างไรตรวจอุปกรณ์ก่อนให้บริการแยกและทิ้งอุปกรณ์ที่ขึ้นราค่ะล้างและทำให้แห้งทุกครั้งจัดเก็บอุปกรณ์ในภาชนะที่สะอาดคนกินก็ต้องเลือกร้านค่ะที่มีมาตรฐานสังเกตความสะอาดของอุปกรณ์เลือกร้านที่ดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอความสะอาดของอุปกรณ์คือส่วนหนึ่งของความปลอดภัยขอบคุณที่มาจากกรมอนามัยค่ะที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้ทางรายการนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับทั้งผู้บริโภคเองหรือว่าผู้ประกอบการค้าขายเองก็ตามสิ่งที่สำคัญเมื่อร้านของคุณถูกสุขลักษณะรสชาติของอาหารอร่อยแล้วนะฮะรับรองได้เลยว่าธุรกิจนั้นไปรุ่งอย่างแน่นอนก็ถือว่าดีทั้งสองฝ่ายดูแลซึ่งกันและกันจะดีที่สุดค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสัมพันธ์กันในวันนี้ค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดงานแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์นั้นจำนวน4ท่านด้วยกัน1พีระพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวง4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ค่ะสำหรับสาขาวรรณศิลป์นั้นจำนวน2ท่านด้วยกัน1

สิริมณีสาขาหมอลำและลำเพลิน 4. วิชัยปุญญยันต์สาขาดนตรีไทยสากล 5. นัทยนต์ตะระรักสาขาดนตรีสากล 6. ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักสาขาภาพยนตร์และละครกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมชมงาน OTOP Trader 2026วันนี้ถึง11กันยายน2569เวลา 7:30 นถึง 18:00 นณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานค่ะผู้ที่เที่ยวชมงานนั้นจะได้เชื่อมโยงถึงการค้าการตลาดสู่สากลค่ะมีผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP Trader ตรงสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็น OTOP สุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั่วประเทศค่ะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาพร้อมจัดกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้าการถ่ายทอดสดการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์กิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟต์สร้างสรรค์มีการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะภายในงานค่ะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ได้นะครับภายในงานค่ะวันนี้สารสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จ
6: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระปกติที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลาง350ล้านบาทเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำมั่นใจเห็นผลภายใน180วันตามกรอบเวลาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณในปี2570สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยเบื้องต้นวงเงินอยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นอาจไม่เพียงพอจึงเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทโดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการวิจัยและติดตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เร่งเยียวยาเกษตรกรและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าภายใน180วันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและจำนวนปลาหมอคางดำจะลดลงส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายโดยย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตลอดช่วงค่ำของวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับสถานที่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะขณะทรงพระราชนิพนธ์นั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมานายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อไกลกังวลพรรณนาถึงความงดงามของหาดทรายชายทะเลแล้วก็ความสุขที่ได้จากการพักผ่อนที่สถานตากอากาศที่สวยงามแห่งนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่17สิงหาคม2500นะคะในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้อง

พลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลโดยคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อด้วย2เพลงจากวงกรมโฆษณาการเลยนะคะเพลงแรกทางสร้างชาติคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศค่ะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรเพลงที่สองสวนครัวคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับครูสกลมิตรานนท์ผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรทั้งสองท่านแต่งเพลงนี้มอบให้วงกลมโฆษณาการค่ะฟังสองเพลงเลยนะคะทางสร้างชาติและสวนครัว

ช่วยชาตนกลิดผลเตรียมพร้อมอย่ากลัวเมื่อทำสวนครัวช่วยตัวให้คนไทยจริง

จบไปแล้วนะคะสองเพลงทางสร้างชาติและสวนครัวซึ่งเป็นผลงานการแต่งทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะครูนาถถาวรบุตรท่านเคยทำงานร่วมกับพระเจนดุริยางค์และหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีและท่านได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชด้วยในยุคที่กรมโฆษณาการได้รับบัญชาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีให้ผลิตเพลงปลุกใจนายไพโรจน์ชัยนามซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้นจึงได้ไปเชิญครูนาถถาวรบุตรเข้ามาช่วยแต่งเพลงปลุกใจครูนาถแต่งเพลงให้กรมโฆษณาการอยู่ไม่กี่เพลงนะคะก็ลาออกไปผู้แต่งคำร้องให้ครูนาถก็คือครูแก้วอัจฉริยกุลนั่นเองค่ะเราฟังเพลงผลงานของครูแก้วและครูนาถขณะที่อยู่วงกลมโฆษณาการ4เพลงช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญเพลินเพลงค่ำอาลัยรัก3เพลงนี้คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งไม่ได้บันทึกแผ่นค่ะคือเพลงคติรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องไว้ทั้งหมดนี้ครูนาถแต่งทำนองและครูแก้วใส่คำร้อง

นั่นคือผลงานของครูนาถถาวรบุตรนะคะที่แต่งให้กับวงกลมโฆษณาการอีกท่านหนึ่งคือหลวงสุขุมในประดิษฐ์ซึ่งท่านได้มาเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็แต่งเพลงให้กับวงดนตรีกรมโฆษณาการไว้ด้วยและผู้แต่งคำร้องของท่านก็คือครูแก้วค่ะฟังเพลงผลงานของครูแก้วและหลวงสุขุมในประดิษฐ์ได้เลยนะคะเริ่มด้วยคนึงครวญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงรักไม่ลืมโดยคุณวินัยค่ะและเมื่อไหร่จะให้พบคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของหลวงสุขุมในประดิษฐ์ด้านทำนองคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลอีกชุดหนึ่งก็คือเพลงเกาะสวาทแต่งขึ้นราวๆปี2490ถึง2492ค่ะและมาบันทึกเสียงในปี2493เป็นการขับร้องประสานเสียงร่วมนะคะมีคุณมัณฑนาคุณชวลีคุณจันทนาคุณเพ็ญศรีและครูเอื้อมาร่วมร้องประสานด้วยต่อได้สิ้นรักสิ้นสุขคุณมัณฑนาขับร้องและชายไร้เชิงคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงค่ะ

ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์แต่งเพลงร่วมกันไว้ให้วงกลมโฆษณาการก็คือเพลงไม่อยากจากเธอสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้

0: สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีกำชับเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
2: นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยได้ประสานสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์พร้อมขอความร่วมมือทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กและครูอย่างเหมาะสมตลอดจนแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังและจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอีกในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการพิเศษยกระดับขีดความสามารถรับมืออาชญากรรมและภาวะวิกฤต
3: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังรวมถึงเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรการและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวต่างชาติ5รายลักลอบเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมาย
4: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวต่างชาติจำนวน5รายประกอบด้วยสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายและเอธิโอเปีย1รายโดยทั้งหมดได้ลักลอบข้ามมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลทั้ง5รายส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่9กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงคือทูนชัยคำรอดฟังเพลงลูกฟ้ากล้าสมรผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคโดยท่านนำทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ผู้ขับร้องคือคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์

วงทิพย์รัตนรัตน์ขับร้องผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ต่อด้วยเสียงคุณภาหวังในธรรมค่ะชื่อเพลงภาพเธอจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

เพลงภาพเธอโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ค่ะชุดต่อไปเป็น2เพลงเริ่มด้วยเพลงนัดพบผลงานของเพชรรัตน์นะคะฟังจากต้นฉบับคือคุณเชื่อมบุญยเกียรติต่อได้เพลงอยู่ไกลต้นฉบับโดยคุณเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกเพื่อนฝันส่งมาในไลน์นะคะ

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพลงนัดพบและอยู่ไกลต่อด้วยเพลงซึ่งคุณบุญช่วยแต่งเองร้องเองคือเพลงแววเสียงเพลงและคุณเพ็ญแขกระจารึกในเพลงชื่อเพลงในฝันบรรเลงด้วยวงนาถฐาวรบุตรค่ะ

เฉยแฉแววดังลมหวนเนื้อเพลงสุดแสนเศร้ารันจวนเพลงรักกล้ำครวญหัวใจปั่นป่วนไม่ไหวนี่

เพลงชื่อเพลงในฝันและก่อนหน้านั้นแววเสียงเพลงจบไปแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น3เพลงเสียงคุณนฤทธิ์อารีในเพลงแรกค่ะเห็นใจพี่บ้างต่อได้เพลงเห็นใจฉันบ้างคุณนันทาปิตะนิรภรินทร์ขับร้องเพลงนี้ผลงานของอารามขาวสะอาดกับเพลงจีนชื่อขันโจวอเพลงที่3เห็นใจเห็นใจคุณมีศักดิ์นครรัตน์ขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงเห็นใจพี่บ้างเห็นใจฉันบ้างและที่เพิ่งจบก็คือเห็นใจเห็นใจต่อไปก็จะเป็นเพลงกังหันอารมณ์ผลงานของครูสลายไกรเลิศและครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2กังหันรักคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูสลายไกรเลิศค่ะส่วนเพลงที่3กังหันปลายไม้คุณธานินอินทรเทพขับร้องไว้ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเริ่มด้วยกังหันอารมณ์

ชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วล่ะค่ะคุณภูนศรีเจริญพงษ์ในเพลงชื่อร่ำให้ผลงานของคณะคีตเสวีนะคะคุณภูนศรีบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อวันที่26เมษายน2496ต่อด้วยเพลงชื่อพี่ยอมสัญญาโดยคุณวรรลบวิชุกรค่ะเพลงนี้คุณวรรลบวิชุกรและคุณมงคลอมาตยกุลร่วมกันแต่งปิดท้ายด้วยห่วงอาวรคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493เป็นผลงานของสนิทสอนะคะบรรเลงด้วยวงออมสินสาขาเชียงใหม่ค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์รายการเพื่อนฝันจะพบกับท่านครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของโคตมุขปรามที่ในเบื้องต้นมีความเข้าใจว่าไม่รู้จะบวชไปทำไมการบวชมันจะมีผลมีอานิสงส์อะไรไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีอานิสงส์ไม่น่าจะมีความดีความงามอะไรจะประพฤติพรหมจรรย์ไปก็เท่านั้นล่ะได้มาเจอกันกับท่านพระอุเทนะได้ให้ข้อมูลปรับทิฏฐิโดยแบ่งถึงบุคคล4ประเภทไล่เรียงกันไปในแต่ละประเภท

ให้โคตมุขพราหมณ์เกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิมาอยู่ในทางตรงได้เพราะว่ามีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้คอยบอกคอยสอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นยังอยู่ก็ยังสามารถที่จะปรับจิตใจของบุคคลให้มาในทางตรงได้อย่าใช้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจในบุคคล4ประเภทว่าสามารถหาได้ในกลุ่มคนประเภทไหนมากกว่าถัดมาพระสูตรที่เพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือตอนแรกมีความไม่ศรัทธาไม่สนใจนั่นคือเรื่องของมานพที่ชื่อว่าโชติปาละมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสปะจึงสามารถปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นจากที่คดที่ไม่ตรงให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้มาเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องได้เป็นพระสูตรที่ประกอบเรื่องราวในลักษณะเดียวกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะโคตมุขะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่412มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอุเทนะอยู่ณเคมิยะอัมพวันในเขตกรุงพาราณสีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขะได้เข้าไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นแลโคตมุขะพราหมณ์เดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังเคมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนะเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งโคตมุขพราหมณ์จึงเข้าไปหาท่านพระอุเทนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนะผู้กำลังเดินจงกรมอยู่แล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะเมื่อโคตมุขพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนะจึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แม้โคตมุขพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอุเทนะได้กล่าวกับโคตมุขพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนะอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่ควรนั่งก็ดูกระไรอยู่แล้วแบบนั้นแลโคตมุขพราหมณ์เลือกนั่งแล้วณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนะว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านจะพึงยอมรับคำที่ควรยอมรับและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตใดก็ควรซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนะภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่ง

ภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะเมื่อทำอย่างนั้นเราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันได้โคตมุขปรามจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำที่ควรยอมรับและจักคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งถ้าข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตใดของท่านข้าพเจ้าก็จะซักถามท่านอุเทนในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันเถิดตอนบุรุษสี่ประเภทท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพรามบุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและ 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ก็ในบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตมุขปรามจึงได้กล่าวตอบว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ข้าพเจ้าชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ก็เพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนั้นท่านอุเทนเพราะบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนั้นฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเ

พราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้ตอนบริษัทสองจำพวกท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บริษัทมีสองจำพวกสองจำพวกอย่างไรคือบริษัทบางพวกในโลกนี้มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีจึงแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินและสองไม่มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีในแก้วมณีกุณฑลแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนตองและเงินหรือในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในต่างหูแก้มณีละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโคตมุกพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าท่านอุเทนะบุคคลใดไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์ก็เมื่อกี้นี่เองเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านอุเทนะวาจาที่ท่านกล่าวแก้ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุผลสนับสนุนโดยแท้การบวชที่ถูกต้องมีจริงในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้และขอท่านอุเทนะโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้หนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนะกล่าวโดยย่อไม่จำแนกโดยพิสดารคือในรายละเอียดขอโอกาสเถิดท่านขอท่านอุเทนะช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้ให้ข้าพเจ้าฟังโดยพิสดารด้วยเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโคตมุกพราหมณ์รับคำนั้นแล้วท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าตอนติตะทิยวัตรพราหมณ์ก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายคือเป็นอเจละกะไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไ
ไม่รับอาหาร

คร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำหรือรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบถึงสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือถึงเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมื้ออยู่ด้วยประการฉะนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเขานุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าเปลือกไม้หนังเสือหนังเสือมีเล็บผ้ากากรองเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลผมขนผ้ากำพลขนสัตว์และนุ่งห่มผ้าปีกนกเขาเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงนอนบนน้ำคือถือการนอนบนน้ำอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการฉะนี้พรามบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนพรามก็บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพราหมณ์บุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครปลงผมและหนวดทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาหลังด้วยขาวมฤกเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพราหมณ์ปุโรหิต
ดำรง

ชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโกมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าม้าประมาณเท่านี้เท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นก็เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปปลางทำงานไปปลางพรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพรามก็บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพระตถาคตอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์รัสรู้ชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็กระบดีหรือบุตรกระบดีหรือคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดับธรรมนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดเงางามดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาก็ทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็เมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสาตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นของชาวบ้าน 4. ละเว้นจากการพูดเท็จ
พูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีข้อที่6เธอละเว้นการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7เธอละเว้นการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาข้อที่8เธอเว้นจากการปรากพฤชกามและภูตกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นขาดจากการฟ้อนรำคำร้องประคมดนตรีและการดูกลเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่การรับทองและเงินรับธัญญาหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในตอนการสำรวมอินทรีย์ก็ภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักษุอินทรีย์ซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในจักษุอินทรีย์เมื่อได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมเพื่ออภิชฌาและโทมนัสก็รับงำได้เธอจึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยานี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเลี้ยวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออก

รู้สึกตัวในการครองสังคติบาลและจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรขันธ์และอริยสติสัมปชัญญานี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟางเพื่อนั้นครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นมีใจปราศจากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งละความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะละความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจคืออุทธัจจกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจละความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องตอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ดังนั้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และฉะนั้นพระปีติจางกลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนั้นเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ตอนวิชชา3ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดิมปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวิวัฏกัปและวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้น

เราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็นำจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือเคลื่อนคือตายกำลังเกิดคืออุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติมินิบาตและนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบและเก่าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยเห็นมูสัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คืออาสวะนี่คือเหตุแห่งอาสวะนี่คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันตอนการสร้างศาลาสงฆ์เมื่อท่านพระอุเทนะกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขพราหมณ์ได้กล่าวขึ้นกับท่านพระอุเทนว่าท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดหรือตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวขึ้นว่า
พราหมณ์ท่านอย่าถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านพระอุเทนบัดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพราหมณ์ก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้วท่านอุเทนะถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้สิบโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์หรือถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ไหนในหนทางแม้20โยชน์30 40 50หรือ100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง100โยชน์ก็แต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนะพราหมณ์ก็พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ท่านทุกวันท่านพระอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์500กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันพราหมณ์ก็การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อาตมภาพทั้งหลายก็ท่านอุเทนะถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนพราหมณ์ก็ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่ากุฎิบุญที่ท่านอุเทนะชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นครั้นนั้นแลโคตมุขพราหมณ์ก็ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นๆโรงฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตมุขีดังนี้แหละโคตมุขสูตรจบพระสูตรว่าด้วยนายช่างหม้อชื่อคติการะคติการะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่282อนนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคลิงคนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้อนนท์ในเวคลิงคนิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อคติการะ
กระนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาละมานพมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีก็เมื่อช่างหม้อกติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าอย่าเลยกติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อกติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวอีกอย่างนี้ว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโลดนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อกติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานำจุลสำหรับถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพจึงได้รับคำแล้วทั้งช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพจึงได้นำจุนถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานนท์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะจึงได้เรียกโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อกติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าอย่าเลยกติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลดนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อกติการะจึงได้กล่าวขึ้นว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นช่างหม้อกติการะจึงได้จับชายพกของโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานพให้ช่างหม้อกติการะปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยกติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อกติการะนั้นจึงจับที่มวยผมของโชติปาละมานพผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจาก
อารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีต่อมาโชติปาละมานพได้มีความคิดดังนี้ว่าข้อนี้น่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยที่ช่างหม้อชื่อคติการะผู้มีสกุลรุนชาติต่ำบังอาจมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงได้กล่าวกับช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่พูดชักชวนจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงบังอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเองโชติปาละเพื่อนรักจริงอย่างนั้นการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถิดก็เราจะไปด้วยกันอานนท์กระนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างหม้อได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาละมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรช่างหม้อคติการะจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาละมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ช่างหม้อคติการะและโชติปาละมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อคติการะและโชติปาละมานพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วกระทำประทักษิณจากไปอานนท์ครั้นนั้นโชติปาละมานพได้ถามช่างหม้อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมะนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่โชติปาละเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าฉันต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหม้อคติการะและโชติปาละมานพจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหม้อคติการะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาละมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาละมานพก็ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันต

0: ก็จึงมีความเห็นที่เป็นไปในทางตรงได้ในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดนบอน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0: รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ80ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AIควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
3: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการภายใต้มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่รอบใหม่จำนวน55โครงการส่งผลให้มียอดรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติสะสมทั้งสิ้น108โครงการคิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 4,800 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติ AI และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบครับสุกัญญาสว่างสารติสกุลเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะหลังจากนี้ไปเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสังพร้อมด้วย Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางค่ะถ้ารับฟังทางหน้าปัดวิทยุไปฟังกันได้ค่ะที่ FM 92.5 MHz 105 MHz ส่วน AM ก็รับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราไปด้วยและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศในหมู่บ้านของท่านอยู
0: ่
1: นะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันไปเพราะว่าเราเรื่องสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมาออกอากาศมาพูดคุยในรายการให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยของเราความเคลื่อนไหวของโลกเราเนี่ยไปอยู่ในทิศทางใดแล้วเราจะได้ปรับตัวไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นแล้วพี่กบวันนี้เราจะมีไลฟ์สดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจของข่าวยามเช้าด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่เปิดมือถืออยู่ไม่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรแต่เปิดมือถือแล้วก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของเราเดี๋ยวพี่กบจะเข้าไปตอบให้นะครับ
0: ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยทางต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะเช้านี้อากาศเริ่มแรกเนี่ยเป็นธรรมเนียมของข่าวยามเช้าอยู่แล้วเราต้องพูดถึงการพยากรณ์อากาศเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนไทยก็จะฟังเรื่องอากาศก่อนเผื่อว่าจะไปไร่ไปทำนงทำนาไปทำงานจะได้วางแผนกันให้ถูกต้องค่ะวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่ามีเขาเรียกว่าฝนเลิกงานช่วงเย็นๆพอค่ำๆสี่โมงครึ่งสี่โมงสิบห้าสี่โมงยาวมาแล้วตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วมาติดตามกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้แล้วก็อีกหลายวันจนถึงวันที่13กันยาเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนวันนี้วันที่10 10 11 12 13 3 4วันข้างหน้าเนี่ยจะมีผลกระทบมาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนวันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่ในภาคตะวันตกนะทางขออภัยครับภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีภาคตะวันออกนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านลงมาในภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยของประเทศไทยด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าเกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับก็จะออกพื้นที่ไปไหนก็ควรจะต้องติดร่มนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางในการสัญจรในแต่ละวันด้วยนะครับ
0: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะปริมาณฝนวันนี้นะคะประกาศออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกประมาณ 70% ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าเมื่อวานสัก 10% ค่ะส
1: ่
0: วนใช่ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราโอ้โหวันนี้อ่วมเหมือนกันนะคะ 80% เลยค่ะ 80% นี่เทียบเท่ากับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะวันนี้80นะคุณ
1: เยอะเยอะ
0: คุณเอารถอะไรมา
1: ผมนั่งรถเมล์มา
0: โอเคปลอดภัยไปนะแต่ว่าก็อาจจะลำบากหน่อยช่วงไปต่อรถช่วงต่อรถก็อาจจะ
1: ก็คือต้องวางแผน
0: ต้องวางแผน
1: มีร่มไหมนะครับมีชุดกันฝนหรือเปล่าถ้าใครขับแว้นมอเตอร์ไซค์
0: แม้แต่
1: ขับรถก็ต้องเช็คเวลาการออกว่าออกเวลานี้จะติดไหม
0: ติดไหม
1: ต่อครับพี่กบต่อ
0: ค่ะไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% อันดามันก็ 60% เหมือนกันนะคะส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางก็ 80% กรุงเทพมหานครเหมือนที่บอกไว้ 80% ค่ะ
1: นี่ก็คือสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาจับวันนี้ก่อนแล้วก็ยาวไปถึงวันที่13กันยายนนู่นนะครับสรุปว่าทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักนะแล้วก็หนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศนะสภาพอากาศประจำวันที่ต้องมาพูดคุยกันต้องให้ความสำคัญกันที่สำคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้ว
0: คุณนะฮะสังเกตไหมว่าธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนช่วยที่จะให้โลกใบนี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานๆช่วยกันประหยัดไฟแล้วก็งดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: รักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับเอาไปที่เรื่องแรกกันดีกว่าวันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเรานอกจากมีอะไรนะ
0: ใครช่วยไทย60 40
1: ยังมีอะไรอีก
0: เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังใช้กันหรือยังอย่าลืมใช้สิทธิ์นี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาออกมาเพื่อให้เราเนี่ยมาเอามาใช
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ระบบเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายของเรื่องของราคาสินค้าที่เอามาช่วยลด60 40เมื่อก่อน50 50
0: มากเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง
0: ร้อยสมมติว่าร้อยหนึ่งอ่ะแบบว่าบึ้มๆเลยนะแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื
1: ้
0: อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหรอกราคา30 40แบบไม่มีเพราะว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างที่จะอาจจะแพงเป็นร้านที่แบบถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่อัปเกรดดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่100อัพนะคะแค่100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40เท่านั้นเอง
1: ผมซื้อชามละ60บาท60บาทที่จ่าย20บาท
0: ก๋วยเตี๋ยวฉันกินน่ะ
1: ที่สวท
0: สวทใช่
1: นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะประชาสัมพันธ์นี่คือส่วนใหญ่ก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านแกงกันนี่แหละนะก็มีโครงการนี้เหมือนกันก็ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เยอะ
0: คึกคักนะคุณ
1: รีบใช้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับบางคนอาจจะหมดไปแล้ว
0: เดือนที่แล้วได้
1: ทำพลา
0: ดเดือนที่แล้วพลาดเพราะว่าเห็นแล้วแหละมันเหลืออยู่40กว่าบาทว่าจะไปใช้ช่วงเย็นอ้าวทำงานเพลินก็ตัดสิทธิ์ไปซะเรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้ก็เขาออกมาให้ใช้ก็ใช้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจาก60 40นะครับมีของเรื่องไทยเที่ยวไทย plusเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันเรื่องนี้ก็คือโครงการไทยเที่ยวไทย plus นี่ครับเขาบอกว่ามีการเคาะวงเงินเนี่ยไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อส่งมอบเงิน1ล้านสิทธิ์เนี่ยเพื่อส่ง1ล้านสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นนะครับจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เหลือไม่ถึงเดือนละนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนก็จะเริ่มทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละนะครับจบจาก60 40ก็ไปต่อไทยเที่ยวไทย plus ต่อกันเลยนะครับหลังวันที่25ตุลาคม2569นะครับอันนี้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยครับเดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปทางนี้รายละเอียดของการใช้สิทธิ์พี่น้องประชาชนนะครับรัฐจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนโอ้โหเยอะน
0: ะ
1: แล้วก็หรือก็คิดเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการที่พักสูงสุดใน 7,500 บาทต่อคนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เนี่ยใช้ได้ครบถึง5คืนด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนโวเชอร์นะครับที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดทำเล็บโอ้โหนี่มีทำเล็บด้วยน
0: ะ
1: รถรับจ้างหรือร้านของที่ระลึกโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะครับแบบ50 50คล้ายกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับอ่ะพี่กบมีอะไรต่อ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะคือใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะ
1: ครับผม

0: ายละเอียดเนี่ยการใช้สิทธิ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนใช่ไหมก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะแล้วก็1คนเนี่ยใช้ได้สูงสุด5คืน1สิทธิ์นะคะใช้ได้
1: คูณเข้าไป
0: คูณเข้าไป
1: ก็ 7,500 บาท
0: อันนี้ก็ไม่แพงนะคะถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะนอกจากนี้รัฐยังไปอุดหนุนเรื่องของวอเชอร์ด้วยที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการกีฬาเหมือนที่คุณเฟิร์สบอกนะคะมีอะไรบ้าง
1: ทีนี้ก็ยังมี
0: ชอบ
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็มีเพิ่มมาหลายรายการ
0: อย่างเช่นวอเชอร์เรื่องของร้านอาหาร
1: ชอบกาแฟไหม
0: ชอบมากสปาดิฉันก็ชอบ
1: ไปร้านกาแฟส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปเช็คอินกันร
0: ้
1: านที่มีชื่อเสียงในโซเชียลส่วนใหญ่จะไปนี่ก็อยู่ในนี้ด้วยต่อ
0: นี่ผู้หญิงชอบเลยนะผู้ชายก็ชอบครอบครัวก็ชอบ
1: ทำเล็บเหรอ
0: ทำเล็บ
1: โอ้ผู้ชายทำเล็บด้วย
0: อู้เดี๋ยวนี้ผู้ชายทำเล็บ
1: จริงเหรอ
0: จริงเป็นเทรนด์ใหม่เขาชอบทำเล็บกันแล้วก็ทำเป็นเล็บเจลอ่ะเล็บเจลเป็นสี
1: เดี๋ยวนี้
0: เป
1: ็นแฟชั่นวัฒนการผู้ชายทำเล็บแล้ว
0: ทำเล็บแล้วก็มีสปาอันนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละเน
1: า
0: ะ
1: สปามีทั้งสุขภาพ
0: ผ่อนคลายบำบัดอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือเรานั่งรถไปเนี่ยเราไปต่อรถเราก็ต้องนั่งรถรับจ้างอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้ได้
1: เรื่องของขนส่งนะรถรับจ้างด้วย
0: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยเราก็หยิบของฝากที่ระลึกนู่นนั่นนี่เน
1: า
0: ะฝากบ้านฝากเพื่อนฝากแฟนก็ว่ากันไป
1: เอาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในการท่องเที่ยวเมืองหลักและก็เมืองรองนะครับโดยที่วอเชอร์ที่พี่กบพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักเมืองหลักก็คือเมืองท่องเที่ยวดังๆ
0: เมืองเชีย
1: งใหม่สงขลาเนี่ยว่ากันไปทางภาคเหนือภาคใต้ขอนแก่นนะครับแต่จะใช้จ่ายในเมืองรองด้วยนะรัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองนะครับเขาก็มีแบ่งละเมืองหลักเมืองรองของการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับด้วยมาตรการที่เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทและการมอบคูปองแบบรวมจ่ายสูงสุด 2,000 บาทซึ่งมาตรการนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเมื่อสร้างความคึกคักเท่านั้นนะครับแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ใครที่สนใจนะคะรอค่ะเพราะว่าจะเริ่ม
1: จะเริ่ม
0: ใช้จริงๆอ่ะคือพฤศจิกายนแต่ตุลาคมเนี่ยก็จะเปิดรับสมัคร
1: เริ่มลงทะเบียนของผู้ประกอบการก่อนนะฮะ1ตุลาค
0: ม
1: ส่วนพี่น้องประชาชนแบบเราเนี่ย25ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวก็ได้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะ
1: ยังมีต่อ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่ตอนนี้นะคะทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลนะคะท่านได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละมีการปรับตัวลดลงค่ะมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับเดิมเนี่ย 90% นะคะในเดือนก่อนหน้านี้โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานที่เราทราบกันนะคะเกิดการสู้รบกันแล้วก็วัตถุดิบที่พุ่งสูงด้วยแล้วก็มียอดขายรถยนต์ยอดขายรถยนต์กระบะเนี่ยที่หดตัวลดลงอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME นะคะแต่ว่าภาคการส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อาหารจึงได้เร่งทางด้านของอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยเร่งเสนอให้ภาครัฐเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะคะท่านก็มองว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคาดการไว้นะว่า3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 97% ซึ่งรับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งเรื่องของปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ภาระหนี้เสียที่สูงถึง

0: 0.92% ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่อยู่ที่ลิตรละ39บาทแล้วก็มีความผันผวนค่าเงินบาทที่อาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ไปแตะอยู่ที่31-32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะส่วนภาคเอกชนก็ต้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนแล้วก็การกระตุ้นบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของการท่องเที่ยวอ
1: ัน
0: นี้ก็กระตุ้นเหมือนกันนะคุณ
1: ครับผมอันนี้ก็
0: แต่อันนี้เป็นภาคอุตสาหกรรม
1: ครับผมก็จะเป็นภาพใหญ่ในเศรษฐกิจของบ้านเรารวมถึงพี่น้องที่เป็น SME ด้วย
0: อ
1: าจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากตอนนี้เขามีกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะฮะ
0: ออกมาแล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ใช่ครับเมื่อครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนี้เองนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับให้พี่น้อง SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขนาดของตัวเองขนาดของ SME ของตัวเองให้มันโตขึ้นม
0: ี
1: ความมั่นคงมากขึ้นส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้เร่งขับเคลื่อน3มาตรการใหญ่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงแหล่งจากเงินกู้เนี่ยถูกปฏิเสธถึง60%-70%ด้วยกันนะครับนายวิทัยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ท่านก็ได้เปิดเผยว่านะครับสถานการณ์การเงินของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยกันด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME นะครับกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารแล้วก็นอนแบงค์ด้วยกันคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทั้งสิ้นในปีนี้แหละนะครับสิ้นปีนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเสี่ยงให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าก็คือปี2570และการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อ นำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%-70%ด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่ม SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง78%ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราถูกปฏิเสธถึง86%-90%ที่น่ากังวลก็คือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%เท่านั้นนะครับจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าถึงได้สูงสุดเพียง61%นอกจากนี้ SME ยังต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงถึง66.9นะครับเมื่อเทียบกับรายใหญ่ที่อยู่ที่3%นะครับซึ่งจะตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึง SME ขนาดเล็กด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีมาตรการแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี2570ก็คอยติดตามข่าวกันด้วยนะครับพี่น้อง SME ทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวกันหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นบ้านที่เมืองน้องนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแล้วก็รายงานความคืบหน้าความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะคะสำหรับการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวในการที่จะรับมือปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็หมอกควันข้ามแดนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าค่ะเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวค่ะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของการเกษตรการค้าการลงทุนแล้วก็การจัด ดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะมาร่วมกันขยายประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยเฉพาะการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดนแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประเด็นที่ฝ่ายสปป.ลาวให้ความสนใจนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของประเทศไทยนั่นเองเพื่อสนับสนุนการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่ารวมไปถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าด้วยแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงแนวทางที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าซึ่งแนวทางแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างให้เห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะลดการเผาป่าแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราพูดคุยกันไปถ้าตราบใดถ้าเราทุกคนในโลกนี้หรือในประเทศของเราเนี่ยไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเกิดเรื่องแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับน้ำท่วมฉับพลันฝนตกหนักแล้วก็เหมือนที่เราเห็นนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรานะครับหลายประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆข่าวที่เราได้ติดตามหลายๆสถานการณ์ที่เราติดตามก็มาจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราทำได้ก็คือเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะอย่างพี่กบพูดเนี่ยสปป.ลาวก็บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองนะครับ
0: ค่ะมีความสัมพันธ์มายาวนานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะอาจจะเด่นเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาหลายๆด้านนะคะร่วมมือกันค่ะ
1: ครับผมล่าสุดนี่ก็มติครม.ก็จะมีเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับไทยนะครับจะมีการมีให้งบประมาณในการสร้างสะพานเชื่อมกันนะเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเอามาติดตามในเพจของข่าวยามเช้ากันสักนิดหนึ่งวันนี้มีคนติดตามในล่าสุดในขณะนี้92คนสดๆนะดูกับเราเนี่ยสดๆคุณรัฐวุฒิชัยใจกล้านี่ผมขอยกตัวอย่างนะเขาก็บอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าที่พะเยาเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกนะ
0: โอ้เห็นไหมบางพื้นที่ไม่ตกนะค่ะ
1: ตั้งเหนือฝนบะตก
0: บะตกเจ้าทางใต้มีบะเจ้า
1: พะเยาแจ้งมาว่าบะตกฝนบะตกตีแม่ห้องสอนเปิ้นว่าจะนี
0: ่
1: แม่ห้องสอนตีสวทแม่เสลียงเปิ้นว่าสวัสดีเจ้ารับฟังข่าวยามเจ้าจากสวทแม่เสลียง
0: นี่คนไปอยู่ภาคเหนือกันเถอะ
1: แม่เสลียงนี่คือแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนบอกว่ารับฟังโอ้ขอบคุณจัดหนักตีติดตามรับฟังนะภาคใต้เป็นจะได้ห้องภาคใต้ยังบ่มาเลย
0: ภาคใต้ยังบ่มาย
1: ังบ่มา
0: อู้โอ้ไม่ใช่อู้ค่ะแรงแรงใต้หน่อยแรงใต
1: ้ภาคใต้ถ้าใครฟังพุ่มแรงอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้นะสามารถพิมพ์เข้ามาในเพจข้าวยามเช้าได้เนี่ยผมจะอ่านออกอากาศไทย
0: ไปอีสานได้ไหม
1: อีสานไม่ได้
0: อีสาน
1: อีสานพี่กบเอาหน่อย
0: คุณนิคมคำสร้อยบอกว่ามื้อนี้อากาศดีหลายนะคะสัญญาณชัดเจนหลายนะครับขอบคุณหลายค่ะ
1: ตอนนี้6:30 น.เป็นไงต่อพี่กบ
0: ค่ะเราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยเตรียมเงื้อแล้วนะคะว่าจะมาตีของร้องข่าวเรื่องราว
1: แล้วก็เตรียมงาน
0: เตรียมเงื้อและเตรียมงานนะคะ เดี๋ยวมาตีของร้องข่าวกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: ก้นกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจ

0: ตอนปิดเว็บนี้หายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
1: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกนิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการลดภาระค่าไฟฟ้าโดยทางรัฐบาลเขาลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้า ในขณะที่ยอดสุทธิในใบ

แจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ร.บ.ป่าชุมชนปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอันได้แก่ฉบับที่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ฉบับที่2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจในเหตุความรุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยก็ยืนยันเลยครับว่า
ไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดใดๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่า

เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จะมีการประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแหละครับทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนตอนนี้จะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยนะครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอ้าเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: 6:54 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ตอนนี้เข้ามาเยอะมากตอนนี้ชมสดอยู่103ท่านสดอยู่ในขณะนี้ครับผม
0: มาทักทายกันหน่อยค่ะคุณสุวิทย์ไมตรีคุณบุญชัยนะคะคุณทางด้านของวัดเผาเคืองอำเภอเชียงใหญ่ก็เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนทรคุณพงษ์นเรศรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยค่ะพระรุ่งนะคะคุณสุวรรณบอกว่ารับฟังอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณพับพลึงแล้วก็ยังมีคุณวรรณชัยสุราษฎร์ธานีแรงตายแรงตายสุราษฎร์ธานีเช้านี้ฝนกำลังตกแรงแน
1: ่ที
0: แรงแน
1: ่ พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีฟังอยู่ขณะนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะครับฝนตกตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เน็ตตกแต่โคกยังแรงออกภาษาอีสานแล้วนะคร
0: ับ ใกล้ใกล้อีกนิดเดียวนะคะคุณแพรวบอกว่าอ่างทองอากาศครึ้มครึ้มคล้ายจะมีฝน
1: อ่างทอง
0: เปิด
1: อ่างทองอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาสีของเขาด้วย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีไหมฮะ
0: มีอีกหลายท่านนะคะคุณพิสุทธิ์ค่ะคุณวันชัยคุณสุวิทย์คุณรินริน
1: ค
0: ุณนิดนะคะคุณสมัยนะคะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะสัญญาณชัดเจนเลยค่ะรับฟังทุกวันเลยนะคะ
1: ค
0: ุณพงศักดิ์ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณทางบ้านดำต่อๆด้วยนะคะหลายท่านมากเลยนะคะเข้าใจมาแบบโอ้โหเกือบจะ 30,000 แล้วนะคะ คุณเล็กคุณสุพจน
1: ์
0: คุณเอ็มใจดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญด้วยนะคะน้องแชมป์ค่ะมาแต่เช้าเลยน้องชาตรีด้วยค่ะ
1: เอาเหลือเวลาอีกไม่มากสักนาที2นาทีได้อีกสัก1ข่าวเป็นข่าวสำคัญซึ่งเราเคยคุยตั้งแต่ต้นรายการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนี่แหละครับนะครับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ได้มอบหมายให้นะครับนายนิพนธ์จำนงสิริรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญด้านการปรับปรุงกฎหมายป่าชุมชนที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนในพื้นที่ใดของคุณผู้ชมพูดฟังถ้ามีป่าชุมชนฟังกฎหมายฉบับนี้ไว้เลยนะครับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลิตผลนะครับและก็การบริการป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริการป่าชุมชนในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับมันจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการฟอกอากาศเข้ามาช่วยด้วยโดยเสนอให้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนตกเป็นสิทธิของป่าชุมชนทั้งหมด 100% พร้อมกำหนดแนวทางให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและก็ตรวจสอบโครงการป่าคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าทะเบียน TVER เนี่ย TVER เนี่ยนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและก็เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวรวมถึงสนับสนุนการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยเพื่อมุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สุทธิให้เป็น0 อันนี้เป็นเรื่อง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด